0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับผู้ฟังกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในช่วง 7:00 น.นะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมต้นสุชาติชวากูลและพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะครับในช่วง 7:10 น.ต่อลึก ASEAN วันนี้เราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติ ศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพาไปดูกันเรื่องของภูเขาไฟของอินโดนีเซียซึ่งก็ปะทุมานะครับเพิ่งจะสงบเสงี่ยมลงไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับแล้วไปดูซิว่าภูเขาไฟเนี่ยเป็นภัยซ่อนเร้นหรือเป็นโอกาสของอินโดนีเซียจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็อยากจะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทางเฟซของ Facebook นะครับก็จะเห็นตั้งแต่คุณสุภชัยนะครับมาเป็นท่านแรกเลยมาสวัสดีเรานะครับแล้วก็เห็นคุณนายเฉลิมพวงพีคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาครับคุณกันธนภักดิ์จากภูเก็ต27องศาคุณพงศักดิ์สวัสดีจากบางใบไม้ใบไม้อยู่ที่ไหนครับเจเจ
2: ค่ะบาง
1: ผมตกภูมิศาสตร
2: ์บางใบไม้หรือ
1: บางใบไม
2: ้บางใบไม้นี่เลยค่ะมีอากูเดี๋ยวหาอยู่สุราษฎร์ธานีหรอคะอยู่อำเภอเมืองไม่เดี๋ยวเป็นชุมชนริมน้ำและตำบลเก่าแก่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจริงๆด้วย
1: โอ้
2: คุณฟังของเรามาจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ยังมีจากต่างประเทศด้วยนะคะพี่ต้นคะ
1: ฮะมีทางเหนือครับจากอำเภอเชียงคำพะเยา24องศาคุณยุทธพงศ์คุณชวลีจากอำเภอเทิงเชียงรายนะครับบอกตอนนี้ฝนตกหนัก24องศาพี่เจเจเห็นอาทักษ์ขายคุณผู้ฟังบ้างครับ
2: เจเจเห็นในโพสต์แรกนะคะที่ตอนนี้แบบว่าสัญญาณหลุดไปแล้วนะคะแต่ก็ได้เห็นหลายท่านเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงวีนะคะซึ่งมาทักทายเราทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าฟังตลอดครับชอบรายการมากนะคะคุณนิสาคุณสุปชัยคุณเดชาคุณอีซี่แคมป์ก็มาให้กำลังใจนะคะบอกว่าน่าเห็นใจฟ้องร้องดำเนินคดีเลยเพราะตอนที่ทำข่าวไปแตะพาดพิงคนอื่นยังโดนเขาฟ้องเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณอีซี่แคมป์คะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาในช่วง 7:00 น.อาจจะไม่ทันได้ฟังในช่วงแรกนะคะที่เจเจได้ขอบพระคุณนะคะโปรดิวเซอร์แล้วก็รายการ Good Morning ASEAN ค่ะที่ได้ให้โอกาสนะคะใช้พื้นที่รายการ Good Morning ASEAN เนี่ยในการยืนยันเจตนารมณ์นะคะแล้วก็ประกาศวัตถุได้เผยนะคะถึงวัตถุประสงค์ที่เจเจเนี่ยได้เป็นฝ่ายไปขอสัมภาษณ์ติดต่อขอสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะหลังจากที่ได้หารือกับผู้บริหารของสำนักข่าวไทยแล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะค่ะเวลาที่เกิดเรื่องใดๆก็ตามนะคะเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่งที่มาข้องเกี่ยวกับประเทศไทยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายข่าวต่างประเทศค่ะที่เราจะต้องไปติดต่อสอบถามสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลนะฮะจากปากของเอกอัครราชทูตนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันในทางหนึ่งจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์นะฮะของพวกเราและรวมไปถึงผู้บริหารสำนักข่าวไทยค่ะที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านนะคะและในขณะเดียวกันไม่เฉพาะแต่อิสราเอลละค่ะทุกประเทศแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีประเด็นเกี่ยวกับอะไรเราก็จะไป1ขอสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ไม่ได้แต่ว่าเขาจัดการแถลงข่าวเราก็จะต้องไปฟังแล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเผยแพร่นะมันเช่นเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนอิหร่านจีนสหรัฐคือวัชรินทร์ก็ไปหมดไปหมดแล้วก็ไปเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการกล่าวหาว่าสำนักข่าวไทยไปรับงาน PR คือมันสำคัญตรงนี้คำว่ารับงานเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังบางท่านยังระบุเลยว่ารับงานเท่ากับรับเงินซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าสำนักข่าวไทยอสมทเรายึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพนะแล้วก็หลักการของสื่อมวลชนนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นสื่อที่มีความเป็นกลางน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองอย่างแน่นอนค่ะนะคะดังนั้นเราจึง จึงต้องขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจไม่ว่าจะส่งมาให้สำนักข่าวไทยช่องทางใดหรือแม้กระทั่งส่งมาให้เจเจนะคะทั้งในช่องทางส่วนตัวทาง Facebookของวัชรินทร์เศรษฐกุดันเพื่อนๆร่วมรุ่นรกศ.อาจารย์หมอและอาจารย์ทุกท่านต้องขอกราบขอบคุณมาณที่นี้ในรายการนี้ด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ครับค่ะก็เลยว่าพี่เจเจเป็นตำบลที่ตกอยู่วันนี้
2: ขอพูดมากหน่อยเถอะเพราะว่ารับจบมาทุกประเทศเลยอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือเราต้องการนำเสนอข้อมูลให้มันรอบด้านนั่นเองขอบพระคุณคุณนงรักด้วยนะคะที่บอกว่าขอให้กำลังใจค่ะสื่อมวลชนที่ดีและทำความจริงและผลประโยชน์และความถูกต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะเราเห็นต่างได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องแตกแยกเนาะ
1: ครับคุณโยธินิยาก็ให้กำลังใจด้วยนะครับท่านบอกว่าเกษียณอายุแล้วนอนไม่หลับยังฟังเลยนะครับของคุณเวลาที่จัดรายการวิทยุเพราะท่านเชื่อถือได้ข่าวสารของอสมทขอบพระคุณมากๆเลยครับทางTikTok เราก็มีคุณผู้ฟังที่มาให้กำลังใจเหมือนกันนะครับคุณแฮนเซนคุณจิ๋วเซียนคุณพิสิทธิ์บอกฟังจากศรีราชานะครับคุณโอคุณบาเรตต้านะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมพาไปที่เมืองจีนกันบ้างนะครับจีนเขานี่นิวยอร์กไทม์จะเอาไปลงไว้เลยพาดหัวข่าวเอาไว้ว่า Chinese ship takes Arctic shortcut smart business or a political flex เอ๊ะการที่ทางจีนเนี่ยเขาเปิดเส้นทางใหม่เนี่ยน
2: ะ
1: สำหรับการเดินเรือเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่สุดฉลาดทางการเดินทางโลจิสติกหรือเป็นการอวดแสนยานุภาพทางการเมืองกันแน่ถ้าเราไปดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเปิดเส้นทางการค้าใหม่ผ่านมหาสมุทรอาร์กติกนะครับแล้วก็ทำให้จีนเนี่ยเริ่มเปิดให้บริการขนส่งสินค้าประจำบนเส้นทางนี้แล้วด้วยแม้ประเทศเนี่ยจะอยู่ห่างจากวงกลมอาร์กติกมากกว่า800ไมล์นะแต่จีนกลับเป็นประกาศตนเองเป็นประเทศใกล้ขั้วโลกเหนือพร้อมกับผลักดันเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมสายขั้วโลกโพล่าซิลค์โรดอย่างจริงจังนะครับเป็นการเดินทางเส้นทางประวัติศาสตร์ของเรือนะครับเรือบรรทุกสินค้าของจีนแต่ว่าชื่อดูไบทาวเวอร์เรือดูไบทาวเวอร์นี่นะครับเขาก็บอกว่าออกเดินทางเส้นทางที่เรียกว่าเป็นซีเลเจนออกเดินทางจากเมืองชิงเต่าเมื่อวันที่19สิงหาคมนะครับโดยบนเรือลำนี้ขนส่งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนถึง 1,300 คอนเทนเนอร์มุ่งสู่ท่าเรือทีสปอร์ตนะครับที่ประเทศอังกฤษเขาบอกว่าใช้เวลานะครับผ่านเส้นทางขั้วโลกเหนือย่อระยะเวลาเดินทางระหว่างเอเชียกับยุโรปได้มากกว่า2สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับเส้นทางที่ต้องผ่านคลองสุเอซเพราะว่าเวลาการผ่านคลองสุเอซเนี่ยหรือว่าการไปอ้อมแหลมปูโทบนะเขาทำแผนที่มาให้ดูด้วยนะครับพี่เจเจครับก็คือว่าเส้นทางที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าออกจากทางเซี่ยงไฮ้จะต้องลงมาทางแถวบ้านเราแล้วก็ไปผ่านช่องแคบมาละกาใช่ไหมครับไปผ่านอินเดียไปเข้าทะเลแดงผ่านคลองสุเอซเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วกว่าจะไปถึงที่อังกฤษได้เนี่ยก็จะใช้เวลา36

0: วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกจากเมืองชิงเต่าผ่านเข้าไปทางเกาหลีใต้ผ่านเกาหลีเหนือระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นขึ้นไปที่ช่องแคบเบอร์ลิงแล้วก็เลาะประเทศรัสเซียมาถึงที่อยู่อังกฤษเนี่ยจะใช้เวลาเพียง21วันเท่านั้นนะครับทางนิวยอร์กไทม์เขาก็ไปดูด้วยวิเคราะห์ด้วยว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันเป็นการประกาศว่าเอ้ยฉันมีเส้นทางทางเลือกที่ประหยัดเงินประหยัดเวลาทำให้ค่าขนส่งถูกลงหรือจริงๆแล้วเป็นการท้าทายนะครับเป็นการท้าทายเกมเมืองเกมการเมืองระดับโลกแล้วก็เป็นการประกาศชัยชนะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของจีนหรือเปล่าเพราะว่าไปเส้นทางนี้ไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งเพราะว่าเป็นประเทศเดียวที่ทำเส้นทางนี
1: ้
0: อันที่สองเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนนะเพราะว่าเราผ่านเส้นทางของรัสเซียก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ยายซื้อขนมยายแล้วก็ผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์วายก็เขาก็เป็นคู่จิ้นกันอ่ะจบ
1: จบเลย BL
0: BL จบ
1: ค่ะยังพอมีเวลาอีกไหมคะตอนนี้อาจารย์ปิติมีอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะค่ะโปรดิวเซอร์พยักหน้าแล้วแสดงว่าให้เวลามีข่าวเรื่องนี้น่าสนใจพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเห็นแล้วก็อดที่จะนำมาเล่าต่อกันฟังไม่ได้นะคะคือที่อินเดียเนี่ยตอนนี้เขามีข้าราชการคนหนึ่งค่ะโอ้ยกำลังกลายเป็นดาวเด่นในสื่อโซเชียลนะทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะข้าราชการคนนี้เนี่ยก็ชื่อตูกลัมมูนเทอายุ51ปีค่ะเป็นข้าราชการในตำแหน่งกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในรัฐมหาราชสตระของอินเดียค่ะคือความที่เขาทำงานดีเด่นลดจนได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นมือปราบร้านอาหารสกปรกเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้คนทั่วอินเดียไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนที่เขาไปทำงานเนี่ยชื่นชอบกันมากเพราะว่าจากข่าวนะเขาบอกว่าร้านอาหารเนี่ยก่อนหน้าที่มุนเทจะไปทำหน้าที่เป็นมือปราบเนี่ยมันสกปรกมากค่ะมีแมลงสาบมีหนูมีอะไรวิ่งกันขวักไข่ในร้านไปหมดเลยแต่พอว่า พอมุนเทมาทำหน้าที่นะคะลุยตรวจสอบตามร้านอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนเพราะว่าที่ใช้คำว่าพื้นที่ไหนไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามเพราะว่าตลอดเวลาของการทำหน้าที่เป็นข้าราชการ20กว่าปีเนี่ยถูกย้ายตลอดจนเจ้าตัวเองเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วว่าตัวเองถูกย้ายมากี่ครั้งแล้วเนี่ยข้อความที่เขาเนี่ยทำงานตรงมากตรงแล้วก็ตรงฉินนะคะคือไม่ละเว้นให้กับใครไม่ว่าร้านนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหนจะเป็นร้านที่มีเส้นสายมีอิทธิพลอย่างไรมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองที่มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างไรคือมุนเทเนี่ยไม่มีการละเว้นค่ะคือปรับจริงนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือลุยหน้าตรวจค้นไปแล้วมากกว่า 4,000 ร้านอ่ะแล้วก็สั่งพักใบอนุญาตธุรกิจนะฮะไปหลายร้อยแห่งนะคะไม่ละเว้นแล้วก็ออกใบเตือนนับพันฉบับด้วยนะรวมไปถึงการส่งใบแจ้งเตือนไปถึงดาราบอลิวูดของอินเดียที่มารับงานโฆษณาประเภทโปรโมทสินค้าต้องห้ามทางอ้อมอะไรเงี้ยแบบครีมขาวจัดเลยครีมหน้าสวยหน้าใสอกฟูจุดๆฟิตอะไรแบบนี้นะฮะ ก็เลยทำให้คือและอีกอย่างนึงท่าทางหรือว่าการแถลงข่าวของเขาเนี่ยมันโดนใจชาวบ้านค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ย เวลาฟ้องร้องอะไรไปร้องเรียนไปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาทำหน้าที่ตรวจสอบเลยแต่พอคุณมุนเทมาปุ๊บเขาเปิดช่องทางไงฮะให้ชาวบ้านเนี่ยได้ร้องเรียนด้วยปรากฏว่ามีร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันเรื่องอ่ะแล้วเขาก็ทำจริงแก้ไขจริงก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยชื่นชอบมากแล้วก็เอาคลิปวิดีโอต่างๆนานาที่เขาลงพื้นที่เนี่ยไปแชร์กันต่อโอ้ทีนี้เลยกลายเป็นดาวดังมีคนติดตามบน IG Instagram เนี่ยเกือบ4ล้านคนเลยทีเดียวค่ะพี่จอนค่ะคุณฟังค่ะ
0: สุดยอดเลยนะครับขอให้เรามีตัวอย่างแบบนี้บ้างนะประเทศเรามีเยอะๆครับผมจะได้ช่วยกันปรับตามสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับตอนนี้อาจารย์มาแล้วครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 555 0555 ื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: 7:16 ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะช่วงท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพราะว่าวิทยากรประจำรายการวันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นขวัญใจของทุกๆท่านเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ท่านจะมาเล่าในประเด็นภูเขาไฟไผ่ซ่อนเร้นและโอกาสของอินโดนีเซียค่ะไปติดตามจากอาจารย์ได้เลยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
0: อร
1: ุ
0: ณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นต้องขอให้กำลังใจสำนักข่าวไทยแล้วก็คุณวัชรินทร์นะครับในการทำหน้าที่เพราะว่าผมคิดว่าข้อมูลที่เป็นเชิงลึกนะครับแล้วก็ได้ฟังความจากรอบด้านในภาวะที่เรากำลังปลุกกระแสเรื่องเกลียดชังชาตินิยมคลั่งชาติเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจและชื่นชมครับ
1: ค่ะกราบขอบคุณนะคะอาจารย์คะกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: วันนี้คุยเรื่องภูเขาไฟครับผมเองก็เกือบจะกลายเป็นผู้ประสบภัยภูเขาไฟนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่จาการ์ตาได้เพราะว่าผมเดินทางออกจากจาการ์ตาเพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยเนี่ยวันที่2กันยานะครับแล้วภูเขาไฟที่เราได้ยินกันนะก็คืออนักกระกะเตานะครับก็เริ่มต้นระเบิดนะครับปล่อยควันปล่อยฝุ่นละอองออกมาเท่าภูเขาไฟออกมาความสูงตั้ง15กิโลเมตรเหนือขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็สนามบินในอินโดนีเซียเนี่ยปิดถึง8แห่งนะครับก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะกลับอินโดนีเซียวันที่10กันยาเนี่ยจะได้เดินทางกลับหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็คือสนามบินเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของภูเขาไฟกับอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันนะครับจริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยนะครับมันมีภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,200 ลูกนะครับใน 1,200 ลูกเนี่ย120ลูกอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวเลยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะครับวงแหวนแห่งไฟเนี่ยคือพื้นเปลือกโลกนะครับที่มันรองรับทวีปเนี่ย3แผ่นมันทับซ้อนกันอยู่นะครับระหว่างแผ่นหนึ่งที่วางประเทศอินเดียเอาไว้แผ่นหนึ่งที่วางประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียเอาไว้แล้วก็แผ่นหนึ่งที่วางประเทศในทวีปเอเชียเอาไว้นะครับมันยังมุดตัวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเคลื่อนของเปลือกโลกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับสำหรับคนอินโดนีเซียเองเนี่ยเรื่องภูเขาไฟระเบิดนี่ถือว่าเป็นเรื่องคุ้นชินนะครับเพราะว่าตลอดเวลาอย่างเช่นตอนที่ภูเขาไฟอนักกรกะเตามันแอคทีฟแบบเป็นพิเศษเนี่ยมันก็มีภูเขาไฟอื่นที่ก็แอคทีฟเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในระดับที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งให้เกิดการหยุดงานหรือว่าหยุดปฏิบัติงานเป็นวงกว้างนะครับช่วงอนักรากาเตาระเบิดอยู่เนี่ยนะครับที่ต้องปิดสนามบินปิดอะไรเนี่ยจริงๆบนเกาะชวานะครับก็มียังมีภูเขาไฟอีก2แห่งซึ่งก็ very active อยู่นะครับภูเขาไฟลูกแรกเนี่ยชื่อว่าคนอินโดนีเซียเรียกว่าเซอร์เมรูนะครับเตอร์เมรูเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือภูเขาสุเมน ภูเขาพระสุเมรุนะครับหรือว่าสุเมรุนะครับซึ่งก็เป็นภูเขาไฟที่สูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะฮะสูงมากนะครับลองนึกภาพว่าดอยอินทนนท์ของเราเนี่ยสูง 2,500 เมตรภูเขาสุเมรุเนี่ย 3,600 เมตรนะครับคือสูงกว่าดอยอินทนนท์อีก 1,000 เมตรอ่ะนะครับหรืออีกภูเขาไฟนึงซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยไปชมโดยเฉพาะท่านไหนที่เคยไปบูโรบูดัวหรือว่าบรมพุทโธนะครับพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือภูเขาไฟชื่อว่าเมราปีนะครับทั้งสองภูเขาตอนนี้ก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับแก๊กชื่อคล้ายๆกันนะครับใกล้ๆกับเมราปีบนเกาะสุมาตราก็มีภูเขาไฟชื่อมาราปีนะครับตอนนี้ก็ยังระเบิดอยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าออกไปทางหมู่เกาะฟลอเรสนะครับออกไปทางด้านตะวันตกกลางๆประเทศนี่ก็จะมีภูเขาอย่างเช่นภูเขาอิบูกับดูโคโนอันนี้เป็น2ภูเขาเลยนะครับอยู่บนเกาะเกาะเดียวกันแล้วก็ยังแอคทีฟอยู่ทั้งคู่นะครับไปทางหมู่เกาะฟลอเรสนะครับก็จะมีภูเขาชื่อว่าเลโวโทบีลากิลากินะครับซึ่งก็ยังคงแอคทีฟอยู่เช่นเดียวกันนะครับภูเขาไฟพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น alert level ระดับ2ถึง3นะครับตัวอนักกรากาเตาเนี่ยระดับ3นะครับเพราะฉะนั้นในอินโดนีเซียเนี่ยการอยู่กับแผ่นดินไหวการอยู่กับภูเขาไฟระเบิดให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะผมเคยเดินทางไปภูเขาไฟเมราปีนะครับที่ตอนกลางของเกาะชวาพอสัญญาณเซ็นเซอร์ที่เขาตรวจจับการเคลื่อนไหวของแมกมาแมกมาก็คือลาวาที่มันยังไม่ปะทุออกมาบนชั้นบรรยากาศยังอยู่ใต้ดินเนี่ยพอเขาเริ่มดีเทคได้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงผิดปกติเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะมีสัญญาณเตือนภัยครับแล้วเขาจะบอกได้เลยว่าเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยณความสูงระดับนี้ผู้คนต้องอพยพลงมาเพราะนั้นผู้คนก็จะเข้าไปอยู่ในเชลเตอร์เข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยในบังเกอร์แล้วทางการก็จะมีรถครับในการที่จะไปพาคนจากบังเกอร์ออกมาอยู่ที่ข้างล่างข้างล่างเขาก็จะมีพื้นที่ในการที่จะให้อาศัยอยู่แล้วก็พอถึงเวลาที่โอเคระดับการเคลื่อนตัวของลาวามันปกติคนก็จะกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมได
1: ้
4: นักท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆก็จะหยุดในวันนั้นนะครับเขาฝึกกันซะจนมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าท่ามกลางความที่เราเองอาจจะไม่คุ้นชินเนี่ยเรื่องพวกนี้กลับกลายเป็นโอกาสมหาศาลของอินโดนีเซียด้วยม
1: ัน
4: ไม่ได้เป็นภัยคุกคามนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยเรากำลังพูดเยอะถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดและหนึ่งในพลังงานสะอาดมากๆเลยก็คือพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือว่า geothermal ซึ่งอินโดนีเซียมีอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าเขาอยู่บน Ring of Fire ถูกต้องไหมครับดังนั้นการในอนาคตเนี่ยการนำเอาพลังงานความร้อนใต้พิภพออกมาใช้ประโยชน์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีโครงการทดลองโรงไฟฟ้าขนาดเล็กตามเชิงของภูเขาเหล่านี้อยู่แล้วเพราะนั้นเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าในอนาคตอินโดนีเซียจะมีศักยภาพสูงมากนอกจากพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเขาจะมีพลังงานความร้อนใต้พิภพเท่านั้นยังไม่พอเราต้องอย่าลืมนะครับว่าแร่ธาตุต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้มันละลายอยู่ในแมกมานี่แหละฮะนึกออกไหมฮะว่าแร่ธาตุพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลทองแดงแร่หายากแร่เอิร์ธมันละลายอยู่มหาศาลเลยในลาวาในแมกมาเพราะนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทุกครั้งที่แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยไอ้ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้มันจะถูกดันขึ้นมาให้อยู่บนชั้นที่ตื้นมากยิ่งขึ้นโอกาสในการที่จะเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโอกาสในการที่จะเพาะปลูกด้วยดินที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆดินภูเขาไฟอ่ะมันก็จะทำให้เรื่องของความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเรื่องของโอกาสในการลงทุนทางด้านสินแร่ในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นโอกาสมหาศาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายนะครับเรื่องของภูเขาไฟพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีความสวยงามด้วยนะครับจริงๆแล้วอย่างอนักกรากาเตาเนี่ยมันเป็นอินสไปเรชันของการ์ตูนสั้นของ DreamWorks เรื่องหนึ่งนะครับที่ภูเขาไฟสองลูกเขาร้องเพลงจีบกันแล้วลูกหนึ่งก็ระเบิดไปเพราะว่าต้องการจะให้ภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งซึ่งไม่สนใจเขาอ่ะหันหน้ามามองเขานะครับพอหันหน้ามามองปรากฏไอ้ภูเขาไฟลูกนั้นระเบิดไปแล้วภูเขาไฟผู้หญิงก็เสียใจมากและในที่สุดก็เกิดภูเขาไฟเล็กๆลูกหนึ่งขึ้นมาไอ้นั่นน่ะคือการจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟที่ชื่อคนไทยเรียกกรากาตั้วหรือว่ากรากาเตาที่ระเบิดไปในสมัย ีคศ1883หรือว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยออกมาเป็นการ์ตูนนะครับออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับหรืออย่างอนักกรากเตาที่มันเกิดขึ้นมาแทนที่กรากเตาเดิมเนี่ยโอ้แลนด์สเคปมันมหัศจรรย์มากเลยนะฮะลองนึกภาพว่ามันเป็นทะเลอยู่ในช่องแคบสุนดาช่องแคบระหว่างสุมาตรากับชวาแล้วอยู่ดีๆกลางทะเลก็มีปากป่องภูเขาไฟสูง330เมตรโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีควันพุ่งอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับผมเองเนี่ยเคยพาครอบครัวไปตรงบริเวณนั้นนะครับชายหาดทั้งหมดนี่เป็นสีดำแล้วเป็นสีดำมาตั้งแต่สมัยที่กลากระเตาระเบิดในปี1883นะครับเพราะนั้นทรายทั้งหมดเป็นสีดำสวยดีนะครับแล้วก็ในวันที่อากาศดีเนี่ยถ้าเรามองไปที่ทะเลเนี่ยเราก็จะเห็นปากป่องภูเขาไฟเนี่ยโผล่ออกมาจากทะเลแล้วก็มีควันละอุลอยอยู่ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นพื้นที่ที่มีแลนด์สเคปที่น่าสนใจมากครับ
1: ค่ะแล้ว
0: บอกว่าไอ้ภูเขา
1: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
0: เห็นบอกว่าภูเขาไฟนี่มันโตขึ้นทุกปีเหรอครับอาจารย
4: ์มันไม่ได้โตขึ้นนะฮะจริงๆแล้วอย่างตัวของกรากเตาที่มันระเบิดไปครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยความสูงของมันอยู่ที่ระดับ 4,000 เมตรนะฮะแต่พอมันระเบิดแล้วมันหายไปพื้นที่มันหายเกาะหายไปเลย 70% เนี่ยแล้วมันค่อยๆเกิดภูเขาไฟใหม่ขึ้นมาอนักกรากเตาที่เขาเรียกว่าเป็นลูกของกรากเตาเนี่ย มันสูงแค่330เมตรเองครับ แล้วพออนักกรากเตามันระเบิดในปี2018เนี่ยอนักกรากเตามันก็ย่อตัวลงมาเหลือณวันนี้ที่มันระเบิดเนี่ยความสูงของภูเขาไฟอนักกรากเตามันสูงแค่110เมตรแต่แค่ความสูงขนาด110เมตรนี่ก็สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ทำงานผมอย่างเงี้ยผมก็ประกาศตั้งแต่มีข่าวเลยว่าให้พนักงานทุกคน work from home นะครับทำงานจากที่บ้านเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับทรัพยากรบุคคลของเรานะครับโรงเรียนนะครับในหลายๆจังหวัดนะครับอย่างลูกผมก็เรียนออนไลน์นะครับเพราะนั้นเรื่องของความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเยอะจริงๆเพราะว่างานบางอย่างมันออนไลน์ไม่ได้อย่างเช่นสนามบินขนส่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้คนจริงๆเพราะว่าไอ้เท่าของภูเขาไฟเนี่ยมันเป็นซัลเฟอร์นะครับมันเป็นกรดนะครับแล้วในขณะเดียวกันมันมีบางเศษบางส่วนที่ด้วยความร้อนเนี่ยเวลามันปะทุออกมานี่มันเปลี่ยนคาร์บอนให้กลายเป็นเศษแก้วเศษแก้วยิบยิบยิบยิบเนี่ยพอมันโดนตาโดนอะไรพวกนี้มันก็ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ขามีเวลา1นาทีขอสั้นๆนะคะจะได้คลายความสงสัยของคุณผู้ฟังด้วยเห็นมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวจะมีผู้ฟังถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินหรือไม่อาจารย์คะ
4: อันนี้เป็นข่าวลือนะครับมีตลอดนะครับบางคนบอกจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินนะครับบางคนบอกว่าเป็นอาวุธมหาปลายใหม่ที่เกิดจากการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้เกิดการสั่นสะเทือนระดับสูงจนเกิดแผ่นดินไหวได้นะครับณปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทราบกันเนี่ยมันยังไม่มีอุปกรณ์อะไรหรือว่าการทำการระเบิดอะไรรุนแรงถึงขนาดที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดขนาดนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการคาดคะเนนะครับแต่ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลทำให้เรารู้จักอนักกรากเตามากยิ่งขึ้นนะคะ
4: ครับขอบพระคุณครับ
0: แล้วก็ได้รู้โอกาสด้วยว่าเราจะได้โอกาสอะไรบ้างนะครับพลังงานสะอาดจากภูเขาไฟใช่ไหมครับใต้ดิน
4: ครับใช่ครับ
1: ค่ะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับเราทั้งสองท่านสองคนนะคะขอลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่9เดือนกันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันเช่นเคยค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะโดยมีข้อความระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์ฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เมื่อคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยช่วงหนึ่งก็ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าอ้างอิงสถาบันหรือเบื้องสูงว่าช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนที่ผมแอบอ้างการปฏิบัติหน้าที่นายกในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักคือการถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำตามทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกเมื่อถูกถามว่านายกอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่มักมีภาพปรากฏเช่นการออกงานร่วมกับราชเลขานุการในพระองค์หรือการประชุมร่วมกับองคมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการไม่เคยนำเรื่องเบื้องสูงหรือสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินทุกอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้ทำไมผมจะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำพาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะอนุทินออกทีวีโต้ข้อครหาโหนสถาบันอ้างเบื้องสูงลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำกว่าคนอื่นมาร์คถล่มยับคมนาคมปั้นงบประเคนกลุ่มทุนพรรคประชาชนกระซวกยับเกษตรสร้างตึกไว้ 17,000 อาคารถกงบปี70วันที่2ฝ่ายค้านขย่มกระทรวงคมนาคมถมงบก่อสร้างซ่อมถนนสุรเชษฐ์จวกปั้นโครงการประเคนผู้รับเหมา VIP ขุมทองหลักนักการเมืองก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองการถกงบไปด้วยเลยนะคะขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ค่ะอนุทินลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำโตแอบอ้างเอื้อการเมืองเท้งปลุก13กันยายนบีบกกต.นายกแจงถูกกล่าวหาแอบอ้างสถาบันหลังออกงานร่วมองคมนตรียันรู้ที่สูงที่ต่ำรู้มากกว่าคนอื่นทำทุกอย่างตามขั้นตอนโผล่คอมเมนต์ตอบวิโรจน์เลิกสันดานคิดเองเออเองจากโพสต์เลข229รองหัวหน้าพรรคประชาชนรีบแซะภูมิใจไทยงับเบ็ดวราวุธขอม็อบยึดกรอบกฎหมายค่ะ
1: ครับด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับประกาศชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันที่13กันยายนเดินขบวนระยะทางประมาณ11กิโลเมตรจากไอลอว์ไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อกดดันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้ดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาหัวเลือดสว.ครับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นก่อนกกต.เตรียมพิจารณาและแจ้งผลคดีในวันที่14กันยายนสอดคล้องกับแคมเปญของไอลอว์ที่เรียกร้องให้กกต.ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนโดยช่วงเย็นจะมีกิจกรรมบริเวณลานหน้าหอศิลป์ทั้งดนตรีนิทรรศการเกี่ยวกับคดีและระบุว่าไม่เน้นการปราศัยหรือว่าปักหลักชุมนุมยืดเยื้อด้านนายสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็เตือนนะครับว่ากกต.จะต้องพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.อย่างรอบ

0: ชอบและสามารถชี้แจงต่อสังคมได้โดยการประเมินว่ามีแนวโน้มที่กกต.จะสั่งฟ้องสว.และบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง21คนอาจจะไม่ได้ถูกสั่งฟ้องนายสมชายยังบอกอีกนะครับว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องโดยไม่มีการพิจารณาหลักฐานอย่างรอบด้านอาจจะมีผู้เตรียมร้องดำเนินคดีตามมาตรา157กับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งย้ำนะครับว่าไม่สนับสนุนการชุมนุมที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงแต่ถ้าหากเป็นการเคลื่อนไหวโดยสงบและอยู่ภายใต้กฎหมายก็สามารถทำได้ขณะเดียวกันนายสนธิยาสวัสดีครับยื่นคำร้องให้การเพิ่มเติมต่อกกต.กรณีร้องให้มีการตรวจสอบและพิจารณายุบพรรคประชาชนด้วยกล่าวหาว่านายณัฐพงษ์นายภริศวัชรศิลป์และก็นางสาวรักชนกศรีนอกนำประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาคดีหัวสบซึ่งนายสนธิยาเห็นว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองและขอให้กกต.พิจารณาตามกฎหมายนายสนธิยายังเรียกร้องให้กกต.ไม่เร่งส่งเรื่องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาโดยเห็นว่าถ้าหากศาลยกฟ้องกกต.ก็อาจจะถูกฟ้องกลับได้พร้อมกับเตือนกลุ่มไอลอและผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่13กันยายนขอให้มีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมโดยระบุว่าถ้าหากพบการกระทำผิดจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนท่าทีของทางรัฐบาลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวที่อาจจะทำให้ประเทศกลับไปสู่บรรยากาศความขัดแย้งในอดีตพร้อมกับเตือนนะครับว่าอาจจะกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเข้ามาจากกระบวนการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลตามเสียงข้างมากในสภาส่วนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เรียกร้องให้ผู้ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าชุมนุมใช้สิทธิ์ภายใต้ตามกฎหมายที่กำหนดและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั่วไปครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับบอกว่าพรรคประชาชนมาแล้วเท้งนัดรวมพล13กันยายนเดินเท้า11กิโลเมตรจากไอลอถึงหอศิลป์กดดันกกต.ฟันคดีหัวสว.สมชัยเตือนกกต.พิจารณาคดีด้วยความรอบคอบหากยกคำร้องนักการเมือง21คนเจอเสี่ยงมาตรา157สนธิยาให้ปากคำกกต.ยุบพรรคประชาชนชี้พฤติกรรมส.ส.ใช้คำพูดเอกสารดึงสถาบันพระมหากษัตริย์โยงประเด็นหัวสว.เข้าข่ายซอกกร่อนบ่อนทำลายพร้อมเตือนกกต.อย่าส่งเรื่องฟ้องศาลตามเกมพรรคการเมืองเสี่ยงโดนฟ้องกลับสุชาติย้อนสนธิปลุกม็อบบอกไม่ใช่เรื่องสนุกพาประเทศถอยหลังไป20ปีมั่นใจไม่กระทบรัฐบาลเหตุเข้ามาอย่างชอบธรรมไม่มีทุจริตครับ
1: ค่ะขอไปแก้ไขพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อสักครู่นี้นะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวไทยโพสต์นะคะอนุทินลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำโตแอบอ้างเอื้อการเมืองเท้งปลุก13กันยายนบีบกกต.นายกแจงถูกกล่าวหาแอบอ้างสถาบันหลังออกงานร่วมองคมนตรียันรู้ที่ต่ำรู้ยันรู้ที่สูงที่ต่ำรู้มากกว่าคนอื่นทำทุกอย่างตามขั้นตอนโผล่คอมเมนต์ตอกวิโรจน์เลิกสันดาปคิดเองเออเองจากโพสต์เลข229ค่ะและไปต่อกันที่เมื่อวานนี้นะคะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังเชิญนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลในประเทศไทยว่าประเด็นที่พูดกันเป็นเรื่องความกังวลของคนไทยที่มีชาวอิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจและอยู่ระยะยาวในไทยกระทำการละเมิดกฎหมายไทยจนเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ทุกคนได้รับทราบแล้วว่าพฤติกรรมบางอย่างกระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนในจังหวัดพังงาและภูเก็ตซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจและต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยสั่งเนรเทศชาวอิสราเอล1รายและชาวฝรั่งเศสอีก1รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าการพูดคุยวันนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและให้ฝ่ายอิสราเอลรับทราบเข้าใจปัญหาโดยขอให้เอกอัครราชทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจและต้องอธิบายให้พลเมืองของเขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะการท่องเที่ยวไทยแม้เป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวแต่ต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยด้วยค่ะ ประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะมท.บี้ตรวจสุสานลั่นผิดดำเนินคดีหมดสีหศักดิ์ถกทูตอิสราเอลยกระดับคุมเข้มพลเรือนพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายพลเครือข่ายการฉบาดปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดแย้มสุสานเจริญกรุงมี49หลุมอาจมีแปลงไร้ใบอนุญาตนายอำเภอบางคล้าเต้นสั่งอบต.เสม็ดใต้ตั้งกล้องวงจรปิดติดตามความเคลื่อนไหวสุสานชาวยิวระหว่างยังไม่มีใครลงนามรับคำสั่งรื้อถอนเคลื่อนย้ายศพขณะที่สีหศักดิ์เรียกทูตอิสราเอลถกปมชาวยิวละเมิดกฎหมายไทยย้ำฟันเด็ดขาดคนไม่เคารพกฎหมายจี้ยกระดับคุมพลเมืองอิสราเอลลั่นคนทุกชาติต้องเคารพศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยด้านตม.สุราษฎร์แกะรอยตะครุบฝรั่งเควินได้แล้วที่บ้านพักหลังล่องหนโดนคำสั่งเนรเทศรายที่2ค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ตามช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วงเงิน 3.78 ล้านบาทวาระที่2และ3เข้าสู่วันที่2ครับโดยเริ่มพิจารณางบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 53,050 ล้านบาทท่ามกลางการอภิปรายของฝ่ายค้านที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของหลายโครงการครับโดยนายณัฐพงษ์สุมนมธรรมนะครับสสพรรคประชาชนก็มีการตั้งคำถามถึงงบของกรมประมงโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามอัจฉริยะเรียกร้องให้กรมประมงชี้ให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างไรขณะที่นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสพรรคประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตงบกรมประมงประมาณ 4,800 ล้านบาทโดยครึ่งหนึ่งเป็นงบบุคลากรพร้อมกับวิจารณ์โครงการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นงบผูกพันกว่า229ล้านบาทตั้งคำถามว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนของกรมประมงหรือไม่และควรนำงบประมาณไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรมากกว่าด้านนายกรจาติกวนิชสสพรรคประชาธิปัตย์ครับเสนอให้รัฐบาลปฏิรูประบบสหกรณ์การเกษตรโดยยกตัวอย่างโมเดลฟอนเทราของนิวซีแลนด์ครับให้เกษตรกรรายย่อยรวมตัวกันเป็นผู้ถือหุ้นมีองค์กรบริหารแบบมืออาชีพช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองลดต้นทุนสร้างแบรนด์และเข้าถึงตลาดโลกพร้อมเสนอแนวคิดจัดตั้งบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติให้ชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ใน5จังหวัดภาคอีสานรวมตัวถือหุ้นเพื่อบริหารจัดตั้งและรับซื้อแปรรูปสร้างแบรนด์ไปจนถึงการส่งออกและนำผลกำไรมาแบ่งให้กับเกษตรกรหลังการอภิปรายเกือบ4ชั่วโมงครับที่ประชุมก็ลงมติผ่านงบประมาณของกระทรวงเกษตรก่อนจะเข้าสู่การพิจารณางบของกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,000 ล้านบาทซึ่งกรรมาธิการปรับลดงบไป622ล้านบาทครับขออภัยครับ626ล้านบาทด้านนายชวนหลีกภัยอภิปรายนำภาพต้นไม้ริมทางหลวงนะครับที่ถูกตัดจนเหลือแค่ลำต้นขึ้นแสดงกลางสภาพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบดูแลต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมไม่ใช่ใช้วิธีการตัดกุดหัวเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะว่าต้นไม้เป็นทรัพยากรของประเทศช่วยลดความร้อนและก็ฝุ่น PM 2.5 ด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการเสนอให้ปรับลดงบของกระทรวงคมนาคมลง 10% และตั้งคำถามถึงความสอดคล้องโครงการต่างๆกับงบประมาณที่ตั้งไว้รวมถึงโครงการแรนบิชและโครงการโครงสร้างขนาดใหญ่ และมีการเตือนเรื่องของงบผูกพันโดยเริ่มต้นวงเงินขั้นต่ำอาจจะกลายเป็นภาระงบประมาณในอนาคตและเรียกร้องให้รัฐบาลมีแผนพัฒนาคมนาคมที่เป็นเอกภาพมากกว่านี้นอกจากประเด็นงบประมาณนะครับก็มีความวุ่นวายเรื่องของการควบคุมการประชุมพรรคประชาชนก็ร้องเรียนนะครับว่าการอภิปรายถูกจำกัดเวลาและดุลยพินิจของประธานสภาพร้อมกับเรียกร้องให้มีการทบทวนควบคุมการประชุมส่วนกรณีส.ส.ต้องประชุมถึงดึกดื่นนะครับและก็ไม่มีอาหารจำหน่ายนายพันธินน่วมเจิมส.ส.นะครับก็บอกว่าส.ส.หลายคนเดือดร้อนจากการประชุมถึงเที่ยงคืนและเสนอให้มีสวัสดิการอาหารช่วงกลางคืนขณะที่นายโสพลสารามประธานสภาก็ยืนยันว่าไม่มีสวัสดิการอาหารให้ส.ส.ซื้อรับประทานเองและก็ระบุนะครับว่าตอนนี้กำลังศึกษาปัญหาเรื่องนี้อยู่ประธานสภาก็ยังเตือนกรณีที่ส.ส.จากพรรคนะฮะใช้ป้ายตัวเลขตอบโต้การกลางสภาทั้งตัวเลข229 44 143 7แล้วก็157นะครับโดยเห็นว่าเข้าข่ายผิดข้อบังคับเพราะว่าการนำวัตถุหรือว่าป้ายมาแสดงในห้องประชุมต้องได้รับอนุญาตจากประธานก่อนนะครับจึงเตรียมห้ามนำป้ายลักษณะดังกล่าวมาใช้ในการประชุมครั้งต่อไปก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับบอกว่าสภาถกพรบ.งบ70วาระ2วันที่2ฝ่ายค้านถล่มงบกรมประมงอัดงบตั้งศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อุดรธานีทำเพื่อใครหรือแสดงอภินิหารรัฐมนตรีแต่เมินปลาหมอคางดำก่อนที่รัฐปฏิรูปสากลดันโมเดลฟอนเทียร่าพาโครงการเกษตรกรไทยชูตั้งบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติแก้จนถาวรถกงบคมนาคมชวนโชว์รูปตัดต้นไม้ริมทางหลวงประจานกลางสภาตัดกุดหัวแบบประหารชีวิตซัดหน่วยงานมักง่ายอภิสิทธิ์ขอตัดงบคมนาคม 10% ซัดจัดงบไม่ตรงปกซ้ำไร้เอกภาพทิ้งเชื้อตัดถนนเป็นงบผูกพันส่อเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนและพวกพ้องขณะที่พันธินปชน.โอดประชุมสภากลางดึกส.ส.เป็นโรคกระเพาะไม่มีข้าวกินจี้ประธานทบทวนสวัสดิการด้านโสพลยันสวัสดิการไม่มีซื้อกินเองติงจะโดนกล่าวหาอาสามาแล้วกินข้าวฟรีสั่งเบรกขึ้นป้ายตัวเลขตอบโต้กันผิดข้อบังคับครับ
1: ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบรวม54คนเป็นโจทยื่นฟ้องกรมประมงพร้อมหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม18รายในความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรจากกรณีปล่อยปละละเลยในการควบคุมผู้นำเข้าปลาหมอคางดำจนเกิดการแพร่ระบาดระเบิดเมืองสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและอาชีพของประชาชนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนจากหลากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยสำหรับศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาความยาวกว่า120หน้าให้ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงได้แก่กรมประมงและอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามแผนการระงับยับยั้งและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยคำสั่งจะมีผลบังคับภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ศาลยังมีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อเร่งนำงบประมาณมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบส่วนจังหวัดอื่นศาลให้ยกฟ้องเนื่องจากผู้ฟ้องในคดีนี้ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมยกฟ้องผู้ถูกฟ้องรายอื่นเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกระทรวงการคลังค่ะข่าวสดนะคะพาดหัวรองประเด็นนี้ค่ะศาลปกครองสั่งเร่งกำจัดหมอคางดำให้กรมประมงจัดการเขตภัยพิบัติแม่กลองผู้เสียหายอุทธรณ์ต่อยังมีหลายจังหวัดเดือดร้อนศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบค่ะ
0: ครับรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการหลังจากสำนักงานกพ.ตรวจสอบพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังไปตั้งแต่ แต่ปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีครับโดยเฉพาะการสวมตัวเองเข้าสอบนะครับแล้วก็พบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถไปสมัครสอบหน่วยงานอื่นได้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ากพ.เสนอให้กำหนดมาตรฐานการลงโทษให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลกลางหรือว่าแบ็คลิสต์ผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบก่อนเข้ารับบุคคลเข้ารับราชการสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบและภายหลังได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจะถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวส่วนกรณีพบว่าทุจริตก่อนการบรรจุให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลัน

0: ขณะเดียวกันครับกพ.ก็กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคก.เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและสามารถเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบภาคก.ได้โดยปัจจุบันมีผู้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว24รายและรัฐบาลก็ยังวางแผนปรับระบบสอบเป็น3ระยะครับระยะสั้นภายใน1ปีจะทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนระยะกลางภายใน3ปีเตรียมปรับการสอบภาคก.จากระบบกระดาษดินสอควบคู่กับ e-exam และนำไปสู่ e-exam แบบรูปแบบเดียวเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตตรวจสอบได้เข้มข้นขึ้นครับส่วนในระยะยาว5ปีเตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตสอบรับราชการพร้อมกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดขึ้นนะครับมีพาดหัวในแนวหน้านะครับจับได้ไล่ออกรัฐคอสสกัดโกงสอบให้ขึ้นบัญชีดำทั่วประเทศรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคก.เป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะตำรวจบก.ปอท.และเจ้าหน้าที่แผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการนะคะเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มกลุ่มอาชญากรออนไลน์ชาวเกาหลีใต้และชาวจีนที่ลักลอบเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยได้รวม13คนแบ่งเป็นชาวจีน1คนและชาวเกาหลีใต้อีก14คนพร้อมตรวจยึดของกลางจากบ้านพักย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถูกดัดแปลงเป็นออฟฟิศและใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะคะลุยตะครุบบอสเกาหลีใต้หนีคดีตุน147ล้านบาทหลอกลงทุนในไทย2ชาติจับมือขยายผลกองปราบแกะรอยตะครุบหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นแดนกิมจิแหกตาเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยก่อนเชิดเงินกว่า147ล้านเพ่นหนีจ่อขยายผลฟันเพิ่มอีก3คดีในไทย14คดีที่เกาหลีใต้ด้านตำรวจปอทจับมือแผนกกงสุลตำรวจสถานทูตเกาหลีใต้เปิดปฏิบัติการ Breaking Chain 2025ขยายผลรอบ3บุกทลายแก๊ง Call Center ย่านบางพลีรวบชาวเกาหลีใต้12คนและชาวจีน1คนค่ะ
0: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพครับเร่งสรุปร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายตั้งเป้าปรับปรุงร่างแผนให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีพิจารณาประมาณเดือนพฤศจิกายนครับปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า PDP 2026ถูกนำกลับมาทบทวนใหม่หลังปัจจัยด้านพลังงานและบริบทประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากการจัดทำแผนครั้งก่อนโดยหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาพิจารณาคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR นะครับซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ตามสมมติฐานของแผนสะเหมาะสมกับการรองรับภาคอุตสาหกรรมและ Data Center ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพร่าง PDP 2026ใน4กรณีศึกษานะครับก็มีการวางกำลังผลิตสูงสุดประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ในปี2050ส่วนการเริ่มโครงการอาจจะอยู่ที่ประมาณ300เมกะวัตต์ต่อโรงโดยแต่ละโรงนะครับโรงแรกเนี่ยจะมีแนวโน้มให้รัฐวิสาหกิจอย่างเช่นกฟผ.เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวและต้องอาศัยความน่าเชื่อถือสูงขณะที่การเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการโครงการต่อไปอาจจะขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านเทคโนโลยีกฎระเบียบและการยอมรับของประชาชนด้านค่าไฟฟ้าครับกระทรวงพลังงานตั้งเป้าควบคุมค่าต้นทุนไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดแผนไว้ที่ประมาณ3 6.88 บาทต่อหน่วยโดยใช้การผสมผสานเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีหลายรูปแบบก่อนจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ประมาณ1สัปดาห์นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับสนพ.เร่งสรุปพฤศจิกายนชงเข้าครม.แห่พิจารณาแผน PDP คุมค่าไฟเฉลี่ย 3.88 บาทชูกฟผ.นำร่องสร้าง SMR ระยองห่วง Data Center หอการค้าไทยชี้ไทยช่วยไทยช่วยไทยบูมซื้อครับ
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พูดถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีมากเราสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะสุภจีแย้มข่าวดีใกล้ปิดดีลภาษีหนูจ่อคุยทรัมป์สุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปได้ด้วยดีอีก1สัปดาห์ชัดเจนมั่นใจได้ตามดีลเดิมชี้หักลงตัวพร้อมต่อสายอนุทินคุยทรัมป์ทันทีครม.เห็นชอบหลักการกฎหมายส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุนค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการเผยผลการประเมินพิซซ่า2025นะครับก็พบว่าคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2022ครับคะแนนวิทยาศาสตร์อยู่ที่432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนทำให้อันดับโดยรวมของไทยขยับขึ้นอันดับที่58ในปี2022มาอยู่ที่อันดับที่53ของโลกครับการประเมินครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ15ปีจำนวน 8,547 คนจากร้อง273สถานศึกษาครอบคลุมโรงเรียนสังกัดสพท.อาชีวศึกษาโรงเรียนเอกชนโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับแต่เมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยอยู่ที่432คะแนนสูงกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามทั้ง3ด้านของไทยก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งอยู่ที่482คะแนนในวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็463คะแนนในคณิตศาสตร์และ461คะแนนในด้านของการอ่านนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนศึกษาธิการเฮคะแนนพิซซ่านักเรียนไทยพุ่งด้านวิทย์คณิตการอ่าน3ปีขึ้น5อันดับรั้งที่53ของโลกครับ
1: แม่ทัพภาคที่4จัดโอเพ่นเฮาส์เติมรอยยิ้มสารฝันเยาวชนอำเภอจะแนะสู่สังคมสันติสุขกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนณที่ว่าการอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่โดยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและเยาวชนชั้นป.6พร้อมร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องอยู่15ระหว่างทีมตำบลดุสงยอกับทีมตำบลเชิงคีรีตัวแทนจังหวัดนราธิวาสเตรียมสู้ศึกสันติสุขครับชิงถ้วยพระราชทานมุ่งใช้กีฬาเป็นเกราะป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยแม่ทัพภาคที่4ยังได้แจกไอศกรีมเติมเต็มความสุขและรอยยิ้มอย่างเป็นกันเองไฮไลท์สำคัญก็คือช่วง UH60 สารฝันเยาวชนชายแดนใต้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสเฮลิคอปเตอร์และยุทโธปกรณ์จริงพร้อมเรียนรู้ภารกิจช่วยเหลือประชาชนและฝึกทักษะการปฐมพยาบาล CPR นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่เปลี่ยนยุทโธปกรณ์เป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์จุดประกายแรงบันดาลใจให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชายแดนใต้ต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: หมดเวลาการทันข่าวครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกทมคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วคืนที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเร่งควบคุมการปนเปื้อนและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนผู้ว่ากทมเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้บล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันปนเปื้อนโดยวางซุ้มซับน้ำมันเร่งสูบระบายน้ำมันปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำทำให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อระบายน้ำเบาบางลงเหลือเพียงคราบฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเด็ดขาดภายหลังการลงพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ทั้งหมดและให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์สาเหตุและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ22,000 ลิตรซึ่งขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอย่างรัดกุมด้านการป้องกันอัคคีภัยได้เฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยไวไฟบริเวณผิวถนนและพื้นที่โดยรอบหากค่ามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ระดับประมาณร้อยละ15-20จะแจ้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยรวมถึงสำนักงานเขตทันทีเพื่อเตรียมกำลังและดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงนอกจากนี้จะเตรียมโฟมดับเพลิงสำรองขนาด18ลิตรพร้อมรถดับเพลิงและกำลังสนับสนุนระหว่างปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงที่ประชุมประเมินแล้วว่าสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งสำหรับแผนการแก้ไขที่ต้นเหตุจะนำเครื่องมือและรถขุดเจาะเข้าพื้นที่เพื่อเปิดหน้าดินและสำรวจหารอยบกพร่องของแนวท่อส่งน้ำมันโดยจะประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อท่อส่งระบบอื่นทางนี้จะประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับการปิดเส้นทางปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันเกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังซอยวงสว่าง19มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเมื่อเวลา 1:45 นาทีที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยวงสว่าง19ถนนวงสว่างแขวงวงสว่างเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โดยพบว่าเพลิงไหม้บ้านประชาชนซอยวงสว่าง19ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังเบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างเจ้าหน้าที่ได้วางหัวฉีด2หัวฉีดเร่งสกัดกั้นการลุกลามอย่างไรก็ตามสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 2:06 นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับก็มาชวนกันเล่านะครับว่าชาวกงวันพุธนะครับผมวันที่วันพุธที่9นะครับ9เดือน9นะครับแหมอาจารย์ที่นะครับเล็กช่วยนะครับหลายคนก็ถือเหลือถือยามนะครับทำกิจกรรมเพื่อได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับแล้วก็โปรโมชั่นได้จากห้างร้านต่างๆนะครับ9เดือน9นะครับนะหลายคนก็จองจดจ่อพร้อมรอยีสูสินค้ากันนะครับช่วงนี้อ่ะก็หวากันไปนะครับ9เดือน9นะครับนะกันยายน2569นะครับบ่าวตู้ทำหน้าที่รายงานข้าวเหมือนเดิมวันนี้ก็มีน้องเซมนะครับยังคงทำหน้าที่ควบคุมเสียงกับบ่าวตู้นะครับผมอ่ะวันนี้ก็เร่งโมเตว่าก็ไปเดินออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายที่บึงคุณทะเลนะครับว่าสถานีวิทยุสมทเราเนี่ยกับบึงคุณทะเลนี่อยู่เขกันห่างกันประมาณโลนึงนะครับกิโลนึงนะครับจากสถานีไปที่บึงนะครับไปที่บึงก็ต้องผ่านตรงนี้แล้ววันเย็นนะครับก็มีชิวเล่มีกองกินกองไรตับตั้งมากมายนะครับแล้วก็ยังมีริมบึงนะครับมีช่องแห้งประตูก็ไปเดินนะไปเดินนู่นละขี่มอเตอร์ไซค์ไปเดินนะครับไปที่ไปตั้งต้นที่วัดท่าอูนะครับแล้วก็ไปเดินวนรอบผ่านเออไม่ใช่วัดวัดท่าอูซึ่งก็ไปวัดบานเมยนะครับผ่านวัดบานเมยแล้วก็ขึ้นสะพานวนรอบรอบนั้นก็จะประมาณสัก5โลนะครับ5โลก็เดินก็ได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับเสร็จแล้วก็ขับรถผ่านมาตรงนี้แล้วครั้งโรงเรียนนานาชาติก็มี FC แล้วโอ้แหวจะแหวซื้อกล้วยโฮมนะครับแหวซื้อกล้วยโฮมแม่ค้าก็ใจดีนะครับเพราะติดตามรายการอยู่นั่นใครสนใจซื้อกล้วยซื้อผักโปรตีนพิษนะครับข้างโรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนั้นก็แวะอุดหนุนกันได้นะครับนะซื้อกล้วยมาก็กล้วยดีๆนะครับนะเป็นแนวคิดดีๆก็คือถ้าซื้อทางค่ายทางวี่นี่ค่ายอยากเขาก็เลยแบ่งนะครับแบ่งย่อยๆนะครับก็ค่ายยี่สิบสามสิบแล้วก็ว่ากันไปนะครับทั่วซื้อในเซเว่นนะครับก็ทุกว่าตาคิดเป็นลูกนะในเซเว่นในลุง9บาทก็ซื้อกล้วยหอมกินนะครับแต่แกก็แถมชมพูให้กันแล้วเอฟซีรายการอุดหนุนก็ได้นะครับนะอยู่ข้างโรงเรียนนานาชาติบาลานนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับบาลานนี่อยู่อีกมุมหนึ่งบาลานนี่อยู่ที่นู้นอยู่ในบางในกระบังใหม่ๆก็ขอบคุณกันตรงนี้กันนะครับบรรยากาศนะออกกำลังกายกับที่บึงคุณทะเลนะครับโดยเฉพาะเดินไปในวันเย็นๆนะครับจะมีนกกระยางไหมครับนะตัวใหญ่และก็จะเตรียมยีก็ตามกิ่งไม้ตามต้นไม้แล้วก็ผักนะครับนะหลังจากที่ออกไปหากินมาเป็นฟูงนะครับยุ่งกับเป็นฟูงใหญ่ทีเดียวนะครับก็ถือว่าต้องอนุรักษ์รักษาไว้และถ้าจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะถ้าจะทำเป็นจุดค่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยก็พอยี่ทำได้อยู่นะครับนะดูนกนะก็ว่ากันไปนะครับนั่นแหละเอาเรื่องตัวเองมาเล่าให้กว้างก้นครับวันนี้เรามีข่าวสารอะไรกันมั่งนะครับก็มีคำเตือนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องอะไรกับเรื่องฝนฟ้าอากาศแลนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีฝนฟ้าอากาศบ่แต่ว่าบ่าวตู้ก็ตากผ้าตากอะไรก็ต้องเก็บนะครับพอเก็บก็มีฝนตกลงมาก็แดดออกนะฝนตกแล้วก็แดดออกอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะ เร่งแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับเฝ้าระวังไว้นะครับเป็นคำเตือนแล้วก็ระวังไว้และดีที่สุดนะครับผมนะเอานั่นก็เป็นคำเตือนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีประสิทธิ์ชวลิตนะครับผมเข้ามา FC นะครับตาวนมาเปล่าทดเสือเขาๆมาทักทายสวัสดีนะครับฝาก FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับผมเราก็มากันนะครับจากคำเตือนของท่านผู้ว่าว่าจะมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนะครับนะวันที่13กันยายนก็ให้ติดตามกันนะครับติดตามกันทางท่านผู้ว่าและกันจังหวัดก็บอกถ้าจะโทรแจ้งเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ที่1784นะครับนะก็แจ้งเหตุไปตรงนั้นได้นะครับเรามากันที่เรื่องคงข้าวนะครับคงเทศบาลตำบลวัดประดูกันสักคิดนะครับผม
เทศบาลตำบลวัดประดู่ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมในด้านการพัฒนาพื้นที่นะครับก็เรียกว่ามยุทธมยนต์นะครับนะทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่ครับนะก็มีอะไรมั่งนะครับที่ว่าทางท่านนายกวรพลนะครับก็ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นข้าวโครงการพัฒนาต่างๆนะครับนะก็นี่แหละเราก็มาบอกกล่าวกันตรงนี้ทราบว่าท่านเนี่ยต้องดูแลพื้นที่กว้างไกลนะครับไปจนถึงนู้นโนโพโก416นู้นตรงนู้นนะครับติดกับบ้านนาเดิมนู้นก็เรียกว่าไกลใช้ได้ทีเดียวนะครับก็ให้กำลังใจกันไปกับสำหรับคนทำงานนะเชิญชวนนะครับนะเชิญชวนนี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกว่าใครนะครับก็เรียกว่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประเพณีนะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีชวนมาอิ่มบุญอิ่มใจตื่นตากับเรือพนมพระกว่า100วัดริมแม่น้ำตาปีก็เชิญเที่ยวงานประเพณีจับพระทอดพระป่าแล้วก็แข่งเรือยาวนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569งานนี้กำหนดจัดขึ้นนะครับ23-31ตุลาคม2569บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์แหมไฮไลท์ก็คือวันสำคัญของงานนะครับจุดสำคัญของงานนะครับก็คือวันที่27ตุลาคม2569แรม1ค่ำเดือน11ก็ชมขบวนแห่เรือพนมพระทางบกสุดหญิงใหญ่ตระการตาที่ถนนดอนนกหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสัมผัสบนเสน่ห์แห่งเมืองคนดีสืบสานประเพณีอันดีงามชุมความอลังการของเรือพนมพระทางบกกว่า100วัดรวมทำบุญอิ่มเอมใจแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายตลอดงานนะครับนี่แหละก็เริ่มประชาสัมพันธ์กันแล้วสำหรับงานประเพณีชักพระทอดพระป่านะครับผมทางด้านสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับนายกสมาคมส้มนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับท่านนายกส้มอนัทปริมแก้วนะครับท่านก็ส่งข้าวมาให้บ่าวตู้นะครับนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นงานที่บ้านเรานะครับ1-4ตุลาคมนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพนะครับเมนู1จังหวัด1เมนูนะครับชูเชิดชูอาหารทิ้นนะครับนะก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแกงคั่วปลาเม่งใบส้มแป้งขี้มานะครับของอำเภอบ้านนาเดิมท่านอำเภอสุกิจมีพริ้งนะครับก็จะไปโชว์กันในงานนี้กันนะครับเนี่ยทีแรกเพราะว่าเขาก็จะมีงานนี่แหละนะครับเป็นงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยนะครับสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นนะครับสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยอิ่มอร่อยอย่างยั่งยืนนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรม 1-4ถ้าใครผ่านไปก็อย่าลืมแวะนะครับที่บูธนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปชิมแกงคั่วปลาเม่งใบส้มแป้งขี้มากันนะครับว่าร้อยกันนั้นได้บ่าวตู้ก็ไปแล้วนะครับนะบกสันทัดเจษเมียนไม่นายกสมาคมสื่อมวลชนนายกสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับก็พาสื่อมวลชนนะครับไปนะครับชิมนะครับไปอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะรายการนี้แต่ว่าเราก็ยังนึกถึงรสชาติอยู่ก็อยากจะให้บอกก็พาเราไปชิมกันอีกสักรอบนะครับนะเอาเดี๋ยวใน TikTok มีใครเข้ามาดูมาแลบาตรงเรามั่งเดี๋ยวก็มาดูก่อนสลับแหวนเรานะครับผมก็มีนะครับนะก็มีอมรศิรินะครับทักทายสวัสดีชาววันพุธนะครับส่งกรานนะครับสุดยอดครับได้รับข่าวสารต่างๆครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามอาจารย์ชำนี้นะครับอาจารย์ชำนี้ที่พี่กัดตรงแกก็จะอยู่ที่อเมซอนสัมโพทองนะครับนะก็แวะไปอุดหนุนนะครับพวกจะไปนั่งกินกาแฟกาแฟก็นะก็แวะกันไปว่างี้ก็รู้สึกว่าคาดให้คาดการติดต่อนะอาจารย์ชำนี้ก็ไม่ได้ชวนเราไปนั่งกินหลายวันแล้วนะรับปากรับคำไปแล้วว่าจะชวนคนนู้นคนนี้มานั่งคุยกันนะยังไม่ลืมนะยังไม่ลืมนะเอ็นว่าจะชวนสจนี่แหละสจการดิดแล้วว่าไปดังคุยดังเล่นกันอะไรก็เอานะถ้าอย่างชวนตอนได้ว่างก็ชวนกันมานะนัดกันมาเอาละครับนี่ก็คือข่าวสั้นจากสมาคมสื่อมวลชน
เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมเราก็ต้องขอขอบคุณกันตรงนี้กันนะครับมามีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับอยากจะชวนแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับยังอีกหลายวันนะครับนะเนี่ยแลกเปลี่ยนนะครับมาแลกเปลี่ยนวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับเวลา 14:30 น. ถึง 16:00 น.ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะครับไปที่ภูเก็ตนะในงานไทยแลนด์ Granite Cities Forum and Expo 2026นะครับนะงานเนี้ยเป็นที่ย้ายภูเก็ตเป็นเขตนวัตกรรมการแพทย์อันดามันนะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะครับกดบัตรไทยข้อเชิญชวนเสวนาภาคใต้เมืองสีเขียวนะครับนะแผนการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อภาคใต้นะครับเมืองเขียวแล้วก็เมืองสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางคุณอามนะครับคุณอามวงอัมภัยพิสิทธ์นะครับรองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งข้าวมาให้บ่าวตู้นะครับถ้าใครไปที่ภูเก็ตนะครับในงานเนี้ยก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าตัวท่านรองประธานหอการค้านะครับก็จะไปเร่งเรื่องนี้ด้วยนะครับนะรองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอ้าวนะครับอันนี้ก็เป็นแผนครับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเพื่อเมืองเขียวและเมืองสุขภาพประสบการณ์แล้วก็การจัดทำแผนของจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวคอยกลับมาเดี๋ยวคอยไปถามแกนะครับกลับมาแล้วคอยไปถามแกให้แกกลับมาก่อนหรือว่าแกอาจจะไปสัมภาษณ์แกก่อนนะครับนะว่าเออหรือเนี้ยสุราษฎร์ธานีเรามีอะไรดีจะไปนำเสนอมั้งนะเดี๋ยวต้องนัดแกนะครับนะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับผมไปกันเรื่องในต่อเหล่านะครับผมเทศบาลตำบลบัดประดูมาแต่เดียวเราแลกกันนิดนึงนะครับนะนายกวราพรโกนุ่นนายกเทศมนตรีตำบลบัดประดูนะครับก็ให้นางสาวนาภาพรเต็มชื่นนะครับโบนาฝ่ายปกครองรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะครับให้การต้อนรับนายสุชาติทูมูซิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวการลงพื้นที่เยี่ยมตามโครงการเล่ากาชาดวงใหญ่เปลี่ยนสายไฟภายในบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางประจำปี69ในเขตพื้นที่ตำบลวัดประดูอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้นะครับก็ทางอำเภอเมืองนะครับได้รับงบประมาณจากเล่ากาชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นข่าววัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟภายในบ้านตามโครงการเล่ากาชาทวงใหญ่เปลี่ยนสายไฟภายในบ้านให้กลุ่มเปราะบางประจำปี69เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาด้วยด้านสายไฟที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะก็หรือสองลังนะครับนะหมู่ที่หนึ่งลังหนึ่งแล้วก็หมู่เก่าอีกลังหนึ่งนะก็สามโณาชาทูกันนั่นเอาเนี่ยเราเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับผมข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมั่งนะครับนะเอาก็มีโครงการนะครับสพปสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งนะครับก็รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบ้านคุณธรรมชูแนวคิดชุ่มแช่เชี่ยสู้เครือข่ายคุณธรรมยั่งยืนนะครับบอกแต่ว่ากับที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งก็รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมครั้งที่7นะชุ่มต้นแบบแช่องค์ความรู้เชี่ยพลังความดีนะครับสู้เครือข่ายคุณธรรมที่ยั่งยืนเนี่ยนี่ก็เป็นชื่อโครงการนะครับนะก็ทางท่านรองวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีนะครับก็มีนายเลอศักดิ์รัชนาการนะครับผู้อำนวยการสปป.สุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งนะครับได้เป็นคนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับทางสปป.สุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน6สมาคมพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมหรือว่าองค์กรคุณธรรมต้นแบบก็ที่ทำกันมานานหลายปีแล้วนะครับผมแล้วก็ภายในงานก็เป็นแนวคิดชุ่มแช่เชี่ย
โดยชมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ต้นแบบแนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมนะครับผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานสถานศึกษา7แห่งแล้วก็แชร์นะครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมแล้วก็เชียร์ให้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจนะครับก็อยากจะให้อันนี้นะครับเพื่อก็อยากจะให้กำลังใจกับรัฐบาลนี่ว่าชมนะครับนะชมจะได้เป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการทำงานแชร์ก็แชร์ผลงานของรัฐบาลที่เราเห็นว่าผลงานดีนะครับไม่ใช่ว่าปลดโครงการไทยช่วยไทยพลัดแล้วก็ด่ารัฐบาลไปมือก็กดสแกนคิวอาร์โค้ดโครงการปาก็ด่ารัฐบาลไปได้ปะเนี่ยนะก็ไม่ใช่ก็ต้องช่วยกันนะครับให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งนะครับก็ไปกันนะครับนะอย่างเราไปรบกับกัมพูชาเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะเพราะว่ากัมพูชาเขาทั้งคนเดียวก็เรานี่ดึงหน้าดึงลั่งตัดแข็งตัดข้าทำนู่นทำนี่ก็สารพัดก็น่าเอ็นดูนะครับกับการทำงานก็การติชมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะแต่ว่าถ้าด่ากันนักๆบ่อยๆก็จะทำให้คนทำงานก็คัดกำลังใจนะนี่แหละชมแช่เชียร์ดีๆนะครับก็ถือโอกาสชมแช่เชียร์รัฐบาลอนุทินกันนะครับ เราก็ไปต่อนะครับผมไปต่อวันที่9จากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางศึกษาธิการจังหวัดพนึกเกษตรนะครับเร่งนี้กสาโกนอมทรัพย์ครูล่างพบนี้รวม 1.14 ล้านบาทล้านบาทนะครับสมาชิก 6.7 แสนรายนะครับตั้งคณะกรรมการรวม2กระทรวงดึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมนะครับ ดูข้อกฎหมายวางแนวทางทางที่จะเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับแผนชำระนะครับนะก็นี่ของนี่สินครูนี่สินครูอยู่นะครับ1ล้าน1แสน41,554ล้านล้านนะครับนะมาร์กทีเดียวนะครับตัวเลขนี่ถือว่ามาร์กนะครับเอาว่ากันไปนะครับแล้วก็มากันที่ข่าวต่อไปนะครับนะของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านรองกล้านรงค์ยุติธรรมนะครับประชุมเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งที่1ทับ69นั่นก็เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่านะครับยิ่งพูดอนุรักษ์มากพื้นที่ป่าก็ยิ่งฮดอ้ายไป การประชุมนะครับก็จัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะในการป้องกันและก็ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่านะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญหานะครับแล้วก็ปัญหาช้างในพื้นที่เมื่อวันเมื่อแต่ว่านี้นะครับนะที่ว่ามีท่านผู้ฟังโทรมาจากฐานชนะนะครับเรื่องปลาเรื่องช้างปลาในคำมารพวนพืชพ้นทางการเกษตรนะครับของผมไม่พี่น้องนะครับไม่ใช่มีตัวเดียวนะครับมี30 20 30ตัวนะครับก็นี่แหละกับจังหวัดก็รับรู้รับทราบแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะมีประสิทธิภาพกันสักแค่ไหนก็ต้องดูการทำงานของทางหน่วยงานราชการกันต่อไปนะครับถ้าทำงานไม่ค่อยดีนะครับเราก็จำเป็นจะต้องลดข้าราชการลงนะครับแล้วก็แชร์แค่เงินเดือนส่งปีเหมือนกับที่เขาว่ากันตอนนี้ที่เป็นข้าวอยู่ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ทำยากมากนะครับนะกับผักราชการเนี่ยนะครับไม่ใช่ง่ายครับไม่ใช่ง่ายนะครับผมเราก็ไปต่อกันนะครับเรื่องของอำเภอเมืองนะครับท่านอำเภอสุเชาตูมูซิกก็ส่งเสริมนะครับเรื่องของกิจกรรมครบรงชาติแล้วก็โรงเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับผ่านไปแล้ว

0: อนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบานสวยซี่นะครับโอ้อ่างเก็บน้ำนี่เขาโอเคเลยนะครับน่าสวยงามมากอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในพื้นที่นะครับในเรื่องของเป็นแหล่งน้ำดิบนะครับฝ่ายชายในหน้าลุงหน้าแรงแล้วก็หวากันไปนะครับผมนี่ก็เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในใจกลางพื้นที่ของอำเภอของอำเภอบ้านนาเดิมนะครับผมเอาช่วงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทพัฒนาพันปามนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณตรงนี้เป็นประจำทุกวันแล้วครับนะเพราะว่าเป็นผู้รับนุนลักนะครับแต่รายการเราก็อยู่กับตรงนี้ได้นานๆ นะครับผมแล้วก็ยังมีห้างเพชรทองกองไพซานนะครับในห้างทองนะครับแล้วก็มิสูสุราเจ้าเบรกงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชินะครับ4โชว์รูมยุค4แยกบางกุ้งครับยุคแก่ๆกับบิ๊กซีตรงนั้นนะครับรถ9โซนบริการก็เดินไปบิ๊กซีแล้วก็ไปกินกาแฟกาแฟแล้วก็เดี๋ยวก็เดินลบเอารถได้นะครับตรงนั้นไม่ไกลนะครับผมแล้วก็บัตรกรุงซีเฟิร์สชอยนะครับนะอันนี้ก็อยู่ที่ชั้น3เซ็นทรัลนะครับก็แวะไปทำบัตรอะไรต่างๆหรือไปปรึกษาเรื่องการที่จะยิบยืมกู้เงินไว้ใช้ที่เราจำเป็นต้องจ่ายนะครับแล้วก็มีกำลังในการที่จะพ้นนะครับแล้วก็ท่านนายกประเสริฐบุญประสบเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ต้องขอบคุณกันนะครับสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับช่วงนี้ก็เปิดนะครับรับสมัครสมาชิกนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะเป็นสมาชิกนะครับหรือท่านที่สนใจอยากจะเข้าเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญหรือสมทบนะครับนะสมัครกันได้นะครับสำนักงานยุติค้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะก็แวะกันนะครับไปตรงนั้นแหละสากลการเกษตรเมืองผลประกอบการเราก็มีกำไรกำไรตามสมควรนะครับก็เชิญชวนกันตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ Today Cafe นะครับแต่เดี๋ยวเราก็แลกไปทีนึงแล้ว Today Cafe นี่เสนอเมนูนะครับไม่ใช่เมนูแล้วเสนอเค้กนะครับรายแป้งนะเพราะว่ารายคนจะนึกถึงสุขภาพเค้กนี่ก็ไม่สดทุกวันโทรสั่งกันได้นะครับที่ Today Cafe ไปที่เทสนั่นแหละนะครับของ Today Cafe นะครับผมมาไปกันได้นะครับผมตรงนั้นแหละนะครับนะขอบคุณพี่ธมนัสพิมพ์แก้วกันนะครับจาก Today Cafe นะก็เดี๋ยวค่อยมาย้ำกันได้อีกทีนึงไปทักทาย FC กันสักน้อยนะครับผ่านต่อ TikTok เนนบัสสวัสดีกับเนนบัสนะครับผมณัฐพงษ์ใจห้าวนะครับผมอ๋อณัฐพรใจห้าวสวัสดีครับนะครับแล้วก็มีใครเข้ามาแล้วนะครับผู้ใหญ่ช่วยเอาผู้ใหญ่ช่วยสวัสดีครับผู้ใหญ่ช่วยคนนี้คนดังครับคนแก่งของกีรีรัตนิคมนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ทำงานเข้มแข็งนะครับอมรศิรินะครับวันนี้ก็มาแต่เดียวประตูก็ทักทายไปที่ทั้งแล้วนะเอาได้เวลานะครับพักนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่ช่องนะครับมีข้าวยังเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเรื่องของต่อมอสุราษฎร์เราทำงานเอาจริงเอาจังครับที่จะในประเทศฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวมาทำโปรได้บ้านเรานะครับแล้วก็เจ้าอิสราเอลนะครับนะตอนนี้ก็ต้องเอาจริงเอาจังแล้วนะครับนะเรื่องของมาตาบาทำดีทำทุกตองตามกฎมุ่งกฎหมายก็ไม่ว่ากันนะครับผมน้องแซมพักได้เวลาพักครับพักกันสักครู่เดียวครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890

0: ธานีเมื่อยางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: สถานเสริมความงามรถยนต์พลติพลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะลมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่พลติพลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานเสริมความงามรถยนต์พลติพลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะลมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่พลติพลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
4: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ขอบคุณน้องแซมนะครับนะกลุ่มเสียงนะครับทางรายการนะครับวันนี้เราก็วันพุธที่9เดือน9นะครับเนี่ยเดี๋ยวบ่าวตูก็เตรียมยาห่าไรชายสื่อคงวางมีตังอยู่นะครับมีตังอยู่ฮิดุยนะครับเตรียมมาสื่อข่าวสื่อคงมาชายทำงานนะครับนะถ้าใครสนใจทีมงานไล่ทดนะครับนะนี่จะเป็นไล่กิลงกิลลาประชุมสัมมนาไรต่างๆเนี้ยนะครับจากทีมงานมือสมัครเล่นคุณภาพมืออาชีพนะครับนะเรามีทีมงานอยู่ตอนนี้นะครับใครสนใจใหญ่เราไปไล่กีฬากีฬาก็ติดต่อกันมาได้แล้วที่เบาตัวราคาเป็นกันเองนะครับนะหรือไปไล่อะไรก็ได้นะครับนะเนี่ยเราจีเตรียมงานไล่ชดงานประเพณีฉับพระทอดประปาอยู่กำลังหาสปอนเซอร์อยู่ นะถ้าใครสนใจเนี่ยมันเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวเบาตัวได้ช่วยกันขอบคุณผ่านทางรายการด้วยนะครับแล้วก็ไปไล่ชดนะครับวันที่นู้นแหละวันที่27ตุลาคมนะครับนะเดี๋ยวก็ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับงานประเพณีของเราวันนะครับผมนะห้าได้สักนี่แหละ4,500บาทนะครับนะผมว่าได้ไอ้เบ็ดเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่เป็นตากลงได้มีตังสื่อนุ่มสื่อได้กินนะครับนะใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์นะก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับที่เบาตู้นะเบอร์โทรก็0818940705นะโทรกันก็มานะนะครับนะเดี๋ยวเราตั้งกลองไปไล่ทดประเภทวันเดินนั่นแหละก็เรามีที่ให้ปิดอุปกรณ์พาเดินพาไรกันเนี่ยนะแต่ถ้าไม่เละนะแต่ว่าเดินได้ไม่เกินร้อยเมตรนะครับนะเอาเนี่ยประชาสัมพันธ์งานตัวเองแล้วนะครับผมนะตอนนี้ยังไม่มีไส้เข้ามาเราก็ไปกันที่ข้าวกันโต๊ะลาวแล้วนะไปที่ข้าวกันนะครับผมข้าวมีข่าวไร่มังนะครับผมนี่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเราก็หวากันไปแล้วนะครับผมมาไปกันที่ไส้กันก่อนนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับบาดู
0: ครับผม
1: ผมว่าว่าน่าค่อยการ
0: ครับ
1: น่าจะเปลี่ยนให้ตัดไปอดีตปัจจุบันนะประสบการณ์น้อยเหลือเกิน
0: เออ
1: ไว้อย่าวดกันไม่ถึงไหน
0: อ๋อครับ
1: เละเลยแล้วการลูกเดียว
0: อ๋อเนี่ยวันนี้ก็ยังมีการอภิปรายอีกวันนึงนะ
1: มันเป็นตัวล็อกไปแต่เลยครับท่านเอาท่านี้กลับมาดู
0: อ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับลุงทวายครับก็เนี่ยนะครับเรื่องโครงการและพิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยช่วงนี้นะครับก็หัวหน้าฝ่ายขานก็ต้องเอาคนที่เป็นมีเสียงโซโซมาร์กนะครับนะโซโซมาร์กตอนนี้ฝ่ายขานก็ปล้ำอยู่เรื่องว่าอีโดนเรื่องนี้และเรื่องอะไรเรื่องเยอะจริยธรรมเนี่ย44คนนี้แหละนะครับนะก็เลยเป็นเร่งนู่นนี่นั่นเรื่องของหัวโซวงโซวมั่งเลยไปกดดันนะครับให้กกต.เร่งทำหน้าที่และส่งให้ศาลฎีกานะครับนะพิจารณาตรงนี้แหละเรื่องหัวโซวนะครับก็เป็นการเมืองกันนี่ลุงตุงนั่งกันไม่แล้วนะครับก็เรื่องงบประมาณก็อย่างที่บอกแล้วแหละนะว่ามันจำเป็นนะว่าต้องกู้ก็กู้เอาไปติดสายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับผมหนองตูครับ
0: อ๋อครับพี่ผู้ใหญ่ดำครับผมเชิญ
2: ครับครับครับตอนนี้ทางอำเภอบ้านนาเริ่มนะครับ
0: ครับ
2: ฐานกำนันกุ๊ก
0: อ๋อกำนันกุ๊ก
2: เปิดขายมวยไม่จัดจัดรายการมวยในวันเสาร์ที่12เดือนกันยานี่แหละ
0: อ๋อครับ
2: อีกไม่กี่วันครับ
0: อ๋อคร
2: ับ มวยมวยดีๆมากครับมีชเวตคู
0: โ
2: อ้นะครับเริ่ม1930ที่4แยกบ้านนาเดิม
0: อ๋อๆตรงนั้นเพียงมีทีวางอยู่นะ
2: ครับครับเพราะว่าสำนักคุกเขาเปิดตัวเขาเปิดขายหมวยไม
0: ้
2: ย่อยมากครับย่อยมากครับ
0: วันวันเสาร์นี้ใช่ไหมพี
2: ่ครับผม
0: มวยวันเสาร์นี้ซึ่งเราเปิดตัวเป็นการเปิดตัวขายมวยกันใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
0: อ๋อ
2: เป็นนัดประทุมมาเลยแล้วก็ได้รับเกียรติจากอันกำนันพงศักดิ์จ่าแก้วซ่อซ่อเกตเจ็ดไปเป็นประธานจัดการแข่งขันครับผม
0: กี่โมงครับพี่ผู้ใหญ
2: ่เริ่มจบครูแรกก็19:30
0: ก
2: ็มวยมันมาร่ายครูต้องเริ่มตั้งแต่หัวค่ำ
0: ต้องเสียบัตรเสียได้ก็ชมหรือเปิดชมฟรีกัน
2: ค่ายบัตรครับ
0: ค่ายบัตร
2: ก็ไม่แพงแล้วครับผู้ชายก็ไม่เกิน200ผ
0: ู
2: ้หญิงก็ประมาณ100
0: ครับ
2: คร
0: ับ โอเคนะครับถ้าเบาตู้ไปก็ต้องไปบอกผีผู้ใหญ่ดำด้วยนะปากข้าวนะ
2: ครับครับครับครับครับครับเรื่องไหวการนะคร
0: ับ อ๋อครับผม
2: ต้องเล่นด้วยกับประชาธิปัตย์แต่วันนั้นนะซ้อไม่ถึง
0: ไม่ถึงก็ต้องไปเลือกกันแล้วแหละคราวหน้า
2: สมัยหน้าก็ถ้าอยากให้ปักประชาธิปัตย์เป็นผู้นำไหวการก็ลุงก็ก็ลงคะแนนเรียกให้มาร์กมาร์กด้วย
0: แล้วไม่เลือกให้เป็นฝ่ายรัฐบาลเลยไม่ดี
2: ครับครับครับครับยากให้เป็นรัฐบาลคร
0: ับ ก็หวากันไปนะพี่ไม่ใช่นะ
2: ครับครับตอนนี้ก็กว้างไปอย่างน้องแจ็คนะครับ
0: อ๋อน้องแจ็คว
2: ัชระไปโตก
0: ครับ
2: เราไม่มีราคาแล้วตอน
0: ครับ
2: ครับครับ
0: แต่ลูกแต่ไรอะพี่ไม่ใช่ตอนนี
2: ้ช่วงนั้นมาซื้อลูกละบาท50 สตางค์ท
0: ุกแต่จริง
2: ตายจริงถึงช่วงนี้ไม่มีบาทซื้อเลย
0: โอ้ไม่ซื้อเลยนะ
2: ไม่ซื้อเลยครับ
0: แต่เห็นเวลาเอาไปทำไอ้กะทิค่ายโลถึง30-40นะ
2: ครับครับมันแปลกครับ
0: เออนั่นนะ
2: สิพอไปพูดเป็นมะพร้าวค่าย40แต่พอมาซื้อที่เจ้าของส่วนเราลูกบาท50มันไม่คุ้มเลยครับคร
0: ับ ไม่จะทำเพื่อทีนะเอาขอบคุณกับพี่ผู้ใหญ่ครับ
2: ครับครับครับผม
0: ครับนะสายจากพี่ผู้ใหญ่ดำนะบ้านนาเดิมนะครับมีอะไรแกก็จะส่งข้าวมาให้เบาตูอยู่เลยแหละเราไปกันที่ชาติต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
3: บาตู
0: ครับ
3: เหยียบไม้เลยบ้านผมเหยียบไม้เลยแต่ว่าผมหน่วยใจนานี่ผมบ่ตรงลุงเจ้าวีเนี่ยผมบ่เฉยเลยผมหน่วยใจปัดโซ
0: ่
3: กับโซ่จ๋าฐานก็อยู่ในเขตนี้เหลือเขตนี
0: ้
3: แล้วพันพื้นฐานถึงไม่ได้พูดไอ้ไรกับทางอบต.เลย

0: ่านไม่ยุ่งท่านชาวบ้านแถวนี้อยู่กับเพ่นเหยียบไม้เลยเพ่นตอนกับฉันมาเชี่ยงฐานไม่ได้พูดเองอย่าต้องคนหน้าเชี่ยงบอกว่าถ้าว่าได้เร็วในช่องคนนี้ฐานเลือดร้อนในเรื่องมันคือฐานเบาเลยเราจะแก้ให้ซึ่งเรื่องนี้ลึกๆกันได้ไม่ใช่มันยาอะไรเนี่ยประตูแต่ผมพูดออกอากาศไม่ได
1: ้
0: ผมบอกมันเป็นเปลือกปลาเท่ากับเท่าจานนี่ซึ่งเหยียบไม้เมื่อกว่าคนในตรงนี้หมู่ห้าต่อหมู่หกบ้านสำเนียบนี
1: ้
0: ไม่มีความหมายกับทำรับฐานหรือกับเพ่นดูจดผมไม่รู้ที่ผูกพันธุ์เลยครับ
1: ครับ
0: ดีครับ
1: ครับก็เข้าใจความรู้สึกของลุงทวีนะครับในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็ยังอบต.ก็ให้ความสำคัญนะครับอบต.ก็หาจัดงบสื่อเศร้าก็ไปตั้งมาแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถจะไปปักได้นะครับถ้าปักไม่ได้เราขุดหลงดินได้ไหมต่อทอไปเลยดีไหมนะครับแม่ขุดแม่ปักเท่าเราก็ต่อทอลากทอไปนะครับนะเอาแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวพี่เจ๊กเดี๋ยวก็ตามไปจะพี่เจ๊กนะว่าพี่เจ๊กจะว่าพื้นนะกับลุงทวีครับนะพี่เจ๊กได้ข่าวไปลงพื้นที่ก็ได้สักทีนึงพี่เจ๊กแกไม่ปล่อยหรอกนะครับแกไม่ปล่อยนะครับแกคงติดตามกันนะครับผมก็ฝากพี่น้องเตือนๆกันนะครับเรื่องของสแกมเมอร์นะครับนะอย่าถ้ามีใครมาถัวเปิดตันเปิดบัญชีมาผู้สารพัดนะครับที่มันเป็นลูกเล่นของพวกมวยสแกมเมอร์เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้พี่น้องก็ต้องวางให้มากขึ้นเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วมันไม่ได้มาตั้งท่านมันทีกาเมนแล้วมันไม่เป็นเบียร์หลางไงครับนายวุ้นเส้นแล้วนะตรงนี้นะวังเวอร์จริงๆนะเอาปกติใช้กันนะครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องตู
1: ้โอ้ครับพี่โยครับพี่โยครับสวัสดีครับพี่โย
2: ครับผมกับต้องท่านเบาดวีนี้จังแล้วแกก็จำโยนานแล้ว
1: ครับ
2: ปันเรื่อยคนย่อยๆเขาไม่มองไม่ดูเลยเอ้ยล่ะ
1: เออน่าแม่เอ้ย
2: แม่เอ้ยแกครับเป็นคนหนึ่งของประเทศไทยเมื่อนเป
1: ็
2: นคนหนึ่งของทุราษฎร์เมื่อน
1: เออ
2: ปล่อยปลาล่าเลยให้แกไม่มีควายควายจ่ายมาตั้งนานเนี่ยต้องท่านมาครับ
1: นะ
2: ผมจะว่าผมช่วยได้แล้วผมช่วยนะนั่นนึง
1: บ่าวตู้ก็เข้าไป
2: แกมื่นไง
1: บ่าวตู้ก็เข้าไปในบ้านแกแล้วแหละ
2: น้องตู้ไปแล้วผมโดนแล้วนั่น
1: ครับ
2: เขาไม่ให้ลงเลยส่วนป่ามันนะ
1: เออเขาไม่ให้ลงเขาไม่ให้ปัก
2: เออเปล
1: ่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของส่วนเขานี่จะรวยกันไปถึงไหนนะ
2: ครับครับครับครับครับไม่น่าเชื่อเลยว่าคนในจังหวัดเดียวกันไม่สามารถจะช่วยเลือกกันได
1: ้เขาว่าเมืองคนดีเนี่ยดีไม่จริงนะ
2: ไม่ดีจริง เอาเปรียบกัน
1: เออ
2: เอาเปรียบคนไทยด้วยกันเอาเปรียบคนในจังหวัดด้วยกันเอาครับแกนี่น้องตู้ครับ
1: ครับพี่โยครับขอบคุณ
2: ซึ่งไม่ได้โตมาวันนึงแล้ว
1: โอ้ครับขอบคุณคร
2: ับ ครับครับครับ
1: เดี๋ยวว่างไปกินกาแฟแต่กดรีดีนะ
2: มาดามาดามาบ้านผมยินดีต้อนรับ
1: เออครับผมถ้าไปบอกว่าพี่โยไปที่วัดไปที่วัดกวนซี่นะเขาบอกบ้านพี่โยอยู่ไหนเขาตอบ
2: ปนวัดกวนซี่มาประมาณเกือบลูซึ่งเลี้ยวเข้าซ้ำแยกมันมีซ้ำแยกอยู่หน้าลาดนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวซ้ายมือเข้ามา
1: แล้วก็ไปท่ามา
2: เดี๋ยวกว่าเรียกว่ากันมา
1: ท่ามาพี่โยรู้จักกันนะ
2: ตั้งไปท้าชีได้ไปโรงพักน้ำโพน
1: อง ค์ครับผม
2: เขาจะเที่ยวไปมีไปอันใหญ่พลังทุ่มน้ำไปกว่าบ้านมึงใหญ
1: ่
2: บ้านมาถึงบ้านผมใหญ่ต้นไม้เยอะอยู่หน้าบ้านครับที่ต้น
1: ครับ
2: แล้วก็บ้านผมมีบ้านอยู่ตรงล่างครับบ้านเขาอยู่ล่างบ้านแกยู่อยู่ล่างน้องดูมาเลยครับยินดีต้อนรับ
1: ครับผมครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับ
1: นะพี่โยนะขวัญซี่ก็คิดถึงนะคิดถึงกับโทรมาแล้วคุยกันแล้วนะเอาประกาศทรายต่อไปกันลาวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดู
1: เอ้าครับสวัสดีครับ
3: ผมเห็นดูลุงทวีจริงเลยครับจำจริงจริง
1: ใช่ดูก็ไปแล้วดูก็ไปแล้วนะก็เห็นแล้วแหละ
3: นั่นแต่ก็ว่านักการเมืองต้องดิ้นจวนไม่ได้เลยผู้ว่าก็ถึงผู้ว่าได้ไหม
1: ผู้ว่าเดี๋ยวประตูจะเจอท่านผู้ว่าเดี๋ยวประตูหลงทางอย่างไรดิ
3: เออหลงเลย
1: จ้ะท่านผู้ว่านี่ผมเป็นตัวแทนโรงเรียนชาวบ้านนี่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ทำพื้นที่อ่ะ
3: โอ้ท่านบอกดู
1: นะ
3: ช่วยแกที่ครับผมดู
1: ได
3: ้ครับ
1: ครับคิดถึงหนุ่มกระน้อมหนุ่มกระน้อมให้ไปไหนไม่รู้วันนี้

เออนะเอาตอนนี้ก็เรื่องของเนี่ยประตูก็ดูจากโซเชียลนะครับแชร์ข่าวชาวสุราษฎร์นะครับแกก็บอกว่าเควินหนุ่มฝรั่งเศสเดินทางเข้าพบตม.แล้วรับสาบคำสั่งในประเทศ เจ้าหน้าที่พบวีรกรรมอื้อนะหมายความว่าสร้างวีรกรรมไว้มากมายนะครับแล้วก็ตู้แจ้งความนะคุกคามบุคคลในโรงเรียนมั่งพกมีดบุกร้านอาหารของชาวตุรกีมั่งชายหัวโคกศีรษะเด็กหกขวบมั่งโอ้วีรกรรมมากมายเควินตอนกลับไปยุคฝรั่งเศสตะก็อภัยกันนะครับผมขันโค่นะไม่รู้ใครตักนะก็นี่แหละนะครับเหลืองคงเจ้าคงส่วนชัดนะครับตอนนี้ก็มีคำสั่งในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่กรณีหนุ่มอิสราเอลนะครับก็เราก็ว่ากันไปนะอ้าวเอฟซีก็เราได้คลิปดาวแล้วเนี่ยดูที่มีสุทนเมืองชิมนะครับประสิทธิ์ชวลิตนะครับสิงห้าเกตเพชรนะครับสวัสดีครับนะแกสวัสดีพิติกเราก็เข้ามานะพิติกนะครับผมนงจรินมณีรัตน์นะครับพงศักดิ์นะครับสันติธารายนรัชตพลคุมเทยแล้วก็มีใครหลาส่งยศนะครับอกโอ้สวัสดีครับน้องอกน้องอกมาลิเพื่อครับโอ้นี่ท่านนึกถึงอยู่แลนะครับท่านนายกทับชนามาลิเพื่อนะครับนะคนนี้ก็ทำงานเก่งนะครับนะทำงานแบบไม่โปรโมตตัวเองแต่ว่าทำงานเดินหน้านะครับพัฒนาพื้นที่ว่างี้ในคุณทะเลเนี่ยนะครับแจ้งเมืองนะครับนะแจ้งไฟฟงไฟฟ้าเรียแจ้งนะครับผลงานมากมายครับท่านนายกทับชนามาลิเพื่อนะครับสวัสดีน้องอกนะน้องอกกามานะน้องสุริยันดิตกันนะครับประสิทธิ์ชวลิตขอบคุณทุกๆนะทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามานะครับในส่วนของตอนนี้8นาฬิกา53นาทีนะเดี๋ยวประตูดูจาก TikTok สักน้อยนะครับว่า FC เราปันเพื่อมังนะครับตรงแรงถึงแล้วนะครับนะก็มีเคยแล้วมีคุณออดเมืองสุพรรณนะครับโอ้สวัสดีครับจากสุพรรณนะครับพัฒนาทองสมุทรวุฒิปัดปัดนะครับนะธีรวุฒิสุพรรณหลักนะครับเออเนี่ยวันชุกเนี่ยนะครับทางสปคเกษานะครับสปค5บาชื่อบาตัวเรียกชื่อไม่ตัวชื่อยอไม่รู้เรียกว่าได้แล้วนะครับนะแต่ว่าเขาจะเปิดอาคารไหมหลังไหมนะครับก็จะเป็นอะไรเป็นศูนย์บัญชาการนะครับในด้านการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับรัฐบาล นะครับผมก็เป็นศูนย์นะครับประชาสัมพันธ์นะครับนะก็เป็นฝ่ายบริหารนะครับนะดูแลพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับเขาจะเปิดอาคารหลังไหมนะครับที่หน้าสลักล่างตรงข้ามสลักล่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะครับนะตรงนั้นแหละนะครับไปต่อนะครับนะ FC เราก็สุทนเมืองชิมบอกฝรั่งเศสก็มีเท่าเหมือนกันนะครับสมควรแล้วที่โทษในประเทศขอบคุณมากนะครับผมพี่ดีเดี๋ยวช่วยลุงทวีที่นะครับผมนะมาแต่ว่ามีคนโทรมาบ่าวตู้แต่ว่าแต่ชื่อไม่รู้อะอยากได้เบอร์โทรของพี่ดีนะครับบ่าวตู้พอดีไม่มีเบอร์โทรแก นะครับติดต่อทางโซเชียลส่วนมากนะครับผมก็ขอบคุณกันนะครับผมเราก็มาต่อกันที่ข้าวกันลาวนะครับนะเรื่องของข้าวซ่านนะวันนี้เราก็โปรโมทเรื่องของอันนี้สักนิดหนึ่งนะครับนงมันไม่ไทยรัฐนะครับได้แสดงความยินดีกับว่าทีพลตำรวจตรีไปซ่านสังเทพตำแหน่งผู้บังคับการกองวินัยตำรวจแห่งชาติอย่างที่สุดนะครับเพราะฐานเป็นตำรวจไม่กี่นายที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นแค่ตำรวจตามหน้าที่แต่มีความกรุณาปราณีต่อประชาชนครั้งหนึ่งในเหตุการณ์ทันพูดกับมนไม่สุราษฎร์ธานีขณะที่เป็นรองผู้ก็เรียกว่าตำรวจภูธรจังหวัดนะครับนะว่ามันก็ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเราโดยตรงแต่เมื่อเห็นแล้วก็รับรู้แล้วประชาชนเดือดร้อนจะไม่ยุ่งไม่ถึงการประสานนะครับนะก็ไม่ได้เพราะเขากำลังเดือดร้อนแล้วก็มองว่าตำรวจก็คือที่พึ่งสุดท้ายรอกลับมาเป็นสุรัตน์หนึ่งนี่น้องไม่หวาปนันนะครับผมตามมาเป็นสุรัตน์หนึ่งก็ยินดีกันนะครับนะคำสัมภาษณ์ตอนหนึ่งนะครับหลังจากที่เป็นข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งในซี่รับรางวัลข้าราชการพลเรือนเด่นนะครับปี68เมื่อวันที่1เมษาที่ผ่านมาตอนเป็นเด็กๆนะครับมองว่าข้าราชการเป็นอาชีพ

0: ที่มีซับซี่ชอบเป็นตำรวจเป็นพิเศษนะครับจึงพยายามสอบข่าวเตรียมนะครับเพื่อเป็นตำรวจได้ได้นะครับชอบตำรวจเพราะว่าตำรวจเป็นผู้ที่ทำงานสัมผัสกับประชาชนจริงแล้วก็รับรู้ความเดือดร้อนใกล้ชิดที่สุดของประชาชนนะครับผมนะนะแล้วก็เมื่อมาได้เป็นตำรวจผู้ที่ถือกฎหมายถือกฎเกณฑ์ของสังคมจะทำให้สังคมสงบสุขผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะได้รับการช่วยเหลือจริงการเป็นข้าราชการนี่คือความในใจของฐานนะครับผ่านหนองมนไม่เราต้องข้อมองว่าการทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่ส่วนตัวการที่จะทำงานเพื่อประชาชนได้จะต้องมีความอดทนเสียสละวิริยะอุตสาหะมีจริยธรรมมีคุณธรรมจะต้องคิดเช่นนี้ก่อนนะครับนะยากมาเป็นข้าราชการแล้วเมื่อเป็นข้าราชการแล้วก็จะต้องรักในอาชีพซื่อสัตย์ในอาชีพแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองอันดีสุดนะครับก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับนะที่ท่านได้ขึ้นไปสู่ตำแหน่งนะครับแล้วก็รอการกลับมานะครับเพราะว่าท่านสุขัดสุขซีท่านอีกปีนึงก็เกษียณนะครับนะส่วนว่าจะได้กลับมาไม่ได้กลับก็ค่อยว่ากันนะครับ เป็นเรื่องของข้าราชการนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับยินดีกันยินดีกันนะครับ8:57 นะครับผมเราก็มากันต่อที่ข่าวสั้นกันนะครับนะข่าวสั้นช่วงนี้มีอะไรกันมั่งนะครับผมทางเดี๋ยวนะน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแหละนะครับเรื่องของข่าวสั้นต่างๆอันนี้เรื่องของการบุกรุกขุดเจาะหินแล้วก็ทะเลในพื้นที่โกบังนกนะครับนะโกบังนกในอายุเป็นรอยต่อครับขนมกับดอนซักนะครับผมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนมหมู่เกาะทะเลตายได้ตรวจพบมีคนลักลอบตำรวจแบคโฮนะครับขุดเจาะหินแล้วก็ทะเลนะครับเพื่อเปิดโรงน้ำให้เรือข้าวออกนะครับรุกพื้นที่เกาะพื้นที่ป้าเกาะวังนกนะครับอำเภอเกาะสมุยนะครับอันนี้บ่าวตัวก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับนะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องให้หนุ่มขนมช่วยบ่าวขยายอีกทีนึงนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางผอ.สุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นะครับนะก็นครศรีธรรมราชนะครับได้รายงานนะครับเรื่องนี้เข้ามานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอายุที่หมู่ซ้ำตะลิงงามก่อสมุยนะครับอ๋อนะครับผมก็ปันเพื่อก็ย้ายเครข้าไปทำไรกันนะครับเวลาเม็ดแล้วนะครับต่อเช้าก็กลับมานั่งคุยกับนายกแป๊ะกันนะครับเบาตู้วันนี้น้องเซมขอลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวร

0: มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินรัฐบาลปลื้มการศึกษาไทยขยับ5อันดับคะแนนเด็กไทยดีขึ้นทั้ง3ด้านร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025เป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับการศึกษาไทยหลังคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับพิซซ่า2022ได้แก่วิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็นอันดับที่53ในปี2025สิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่เพียงอันดับที่ขยับขึ้นแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านซึ่งสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในทักษะสำคัญทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจข้อมูลและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นจากพิซซ่า2022อย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบการประเมินครั้งนี้สำหรับผลการประเมินในปี2025อย่างพบว่าสัดส่วนนักเรียนไทยที่มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปี2022ทั้งวิทยาศาสตร์ 12% คณิตศาสตร์ 9% และการอ่าน 6% สะท้อนว่าการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพรวมแต่มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแข

0: ร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะGood day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: baby, listen to me. Nothing's going on. Yet, no, your sister. It's nothing. I'm telling you. Listen to me.
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: หากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: คุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกสีด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้าค่ะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการและการเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยกันด้วยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทนะมุ่งสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยค่ะและสิ่งสำคัญอย่าลืมค่ะก่อนออกจากบ้านหรือว่านั่งทำงานกันอยู่ก็ดีค่ะเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณด้วยความหอมด้วยความเย็นด้วยความสดชื่นสดชื่นของแป้งเย็นเพียสัตว์ของเรากันได้ให้คุณได้สัมผัสความหอมระดับตำนานกันรับรองค่ะว่าใครที่ได้ใช้จะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่ใช้แป้งเย็นเพียสัตว์โอ้โหจะมีความรู้สึกว่าเย็นละมุนตามไปด้วยเลยจะมีความหอมมีความสดชื่นกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมยั่วยั่วใจแบบนี้ต้องยกให้3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวของคุณเองกันค่ะกับความหอมระดับตำนานต้องแป้งเย็นเพศสัตว์ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่จะทำให้หนุ่มๆเขาหลงใหลคลั่งไคล้เรานะคะต้องทำแบบไหนต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปทำสวยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะคุณผู้ฟังคะเพียงแค่คุณใช้ความหอมยั่วๆของแป้งเย็นเพศสัตว์นั่นแหละรับรองได้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มหน้าไหนก็แล้วแต่ค่ะจะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นอาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์อย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานะคะมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยค่ะ3สี3กลิ่นหอมอยากให้ทุกท่านได้ลองกันทุกสีทุกกลิ่นเลยค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้

หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยแม้จะมีความรู้สึกว่าแหมมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้ต้องรีบไปซื้อกันนะคะกับแป้งเย็นเภสัชค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: 喂，不赢都喊喊飘死死，โอ้ยใจผมจะละลาย喊เกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายท่านได้ใช้แล้วติดอกติดใจกันเหลือเกินนะคะทักมาขอบคุณน้องอ๋อยใหญ่เลยบอกรู้อย่างนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณฟังท่านไหนนะคะอยากจะมีผิวสวยที่มีออร่าฉ่ำๆนะคะให้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟของเราได้ดูแลผิวพรรณของคุณกันได้เลยรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเวลาอาบน้ำเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราเลยอาบน้ำได้บ่อยขึ้นอาบน้ำได้นานขึ้นด้วยสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟของเรานะคะเพราะว่าช่วงที่เราอาบน้ำเป็นช่วงที่เรามีความสุขนะคะได้ดูแลผิวพรรณของเราจะหลดทั่วเรือนร่างกันเลยนะคะอาบน้ำถูตัวด้วยสบู่เพศัตว์ฟองก็เยอะฟองนุ่มแล้วก็ทำให้คุณได้มีผิวพรรณที่สดใสหรือจะใครเขาเรียกอะไรนะหลายๆท่านอาจจะใช้ในการที่จะเอาสบู่เพศัตว์ของเรามาล้างหน้าก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะผิวจะออร่าฉ่ำๆสว่างกระจ่างใสเลยนะคะทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้ทั่วเรือนร่างจริงๆไม่ว่าเราจะไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาหรือทำงานหนักมีเหงื่ออะไรมาก็แล้วแต่บางครั้งอาจจะทำให้เกิดผดผื่นได้แต่ถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ของเราในการอาบน้ำถูตัวรับรองค่ะว่าผดผื่นต่างๆก็จะจางหายไปแล้วทำให้ผิวของคุณนั้นมีความสะอาดมีความสดชื่นมีความหอมละมุนทั่วเรือนร่างจริงๆเลยล่ะนะคะฉะนั้นอยากจะมีผิวออร่าฉ่ำๆแบบนี้ต้องใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟของเราในการอาบน้ำนะคะซึ่งมีให้เลือกกันถึง2สี2สูตรด้วยกันนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ก็จะเป็นการรวมเอาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันจะให้ความสดชื่นกันแบบที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะร้อนจะแบบไหนก็แล้วแต่อาบน้ำได้บ่อยก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะคะใช้แล้วผิวหอมผิวสวยผิวสะอาดผิวสดชื่นแล้วก็อาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างแน่นอนอยากให้ทุกท่านได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันนะคะกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษพี่แม
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณฟังข่าวว่าความหอมนั้นจะทำให้สาวๆทั้งหลายยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนคือ 100% ก็ว่าเยอะแล้วอันนี้ 200% ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่บ้านจะเรียกที่รักที่รักทั้งวันเลยแหมจะมีโมเมนต์ที่กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้ล่ะนะคะฉะนั้นความพิเศษของแป้งเย็นเพสัตของเราคือมีเสน่ห์ล้ำลึกที่เกินห้ามใจจริงๆใครใช้ก็จะมีเสน่ห์ใครที่อยากจะมีความพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะไปซื้อกันเลยค่ะ3สี3กลิ่นหอมมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูนะคะกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมหวานละมุนเลยทีเดียวค่ะหอมแบบประมาณว่ามีดอกไม้นานาชนิดนะคะรวมกันให้ความสดชื่นกันจริงๆหรือจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวพรินเซสนะคะก็จะหอมแบบประมาณว่าเป็นกลิ่นแบบเจ้าหญิงอ่ะโอ้ประมาณนี้เลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วก็สีฟ้าค่ะจะเป็นกลิ่นคาเมล่าหอมละมุนให้คุณได้มีความแบบว่าสดชื่นอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นหนุ่มๆ หน้าไหนก็แล้วแต่จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันนะคะว่าเอ๊ะที่น้องอ๋อยบอกจริงหรือเปล่านะนะคะต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันนะคะมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกช่องทางที่อยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะกับรายการเพลงรักจากเพสัตค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจากลาการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ค่ะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายกันเหมือนเดิมนะคะปริศนานัตตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันราคาทองเปิดตลาดเช้านี้ลดลง450บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดราคาลดลง450บาททองคำแท่งรับซื้อ 67,950 บาทขายออก 68,150 บาททองรูปพรรณขายออก 68,950 บาทหลังจากนั้นราคาทองปรับขึ้นลงอีก3ครั้งล่าสุดปรับราคาครั้งที่4เมื่อเวลา 9:49 นทองคำแท่งรับซื้อ 68,000 บาทขายออก 68,200 บาททองรูปพรรณขายออก 69,000 บาทรัฐบาลทำจริงถนนสายตง4011จังหวัดตรังเสร็จแล้วพร้อมเปิดใช้มุ่งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสู่พื้นที่เกษตรกรรมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทและมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาคคมนาคมขนส่งภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางในชีวิตประจำวันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้นั้นรัฐบาลโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง

0: ข้างถนนทางหลวงชนบทสายตง4011แยกทล4059บ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังจนแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือเป็นผลการขับเคลื่อนและติดตามการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของรัฐบาลสำหรับถนนทางหลวงชนบทสายตง4011เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากทล41559ผ่านตำบลเขาวิเศษและตำบลใกล้เคียงเข้าสู่ตัวจังหวัดตรังอีกทั้งเป็นทางสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชุมชนไปยังแหล่งเกษตรกรรมสำคัญอาทิสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันส่งเสริมให้การขนส่งผลผลิตมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรังให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปรถไฟฟ้าควันพุ่งใต้ท้องรถเกิดเหตุรถ EV ยี่ห้อหนึ่งมีกลุ่มควันหนาแน่นพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและส่วนท้ายของรถอย่างต่อเนื่องบริเวณลานจอดรถหน้าตลาดนานาเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดไฟลุกเจ้าของรถเล่าว่าเพิ่งขับรถออกมาจากบ้านพักเพื่อมาซื้อของในตลาดเมื่อเดินกลับมาที่รถตกใจเมื่อพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากใต้ท้องรถและท้ายรถจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วรอให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิด

0: ให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ารักไม่ต้องการเวลาค่ะงานจักเคลียร์นะคะก่อนหน้านั้นเพลงอะไรเอ่ยแซมมี่ลูกอมหรออ๋ออยากกินลูกอมแต่เช้าเลยนะคนใต้ว่าลูกกวาดนะคะแซมมี่ชอบกินลูกกวาดค่ะ คุณผู้ฟังชอบกินลูกกวาดไหมคะ สมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ชอบดุว่ากินลูกกวาดฟันนอนกินนะคะอะไรอย่างนี้ก็เป็นกุศโลบายในการแบบว่าให้เด็กๆกลัวนะคะว่าถ้ากินลูกอมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้ฟันผุได้เพราะว่ามันมีรสชาติของความหวานพอสมควรนะกุศโลบายของผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะหลอกล่อเด็กว่ากินลูกอมเยอะกินลูกกวาดเยอะนะคะก็จะทำให้หนอนกินฟันได้จะทำให้หนอนกินฟันเนาะเพราะว่าอาจจะทำให้ฟันผุได้ง่ายอะไรแบบนี้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันพุธเช้าสายๆแล้ว10โมงนี่คือสายแล้วเนาะไม่เช้าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ใกล้จะเที่ยงแล้วต้อนรับเข้าสู่ Variety on Radio นะคะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงค่ะพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเจอกันในช่วงเวลาดีๆของเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะมีอะไรที่อยากจะทักทายกันพูดคุยกันฝากข่าวประชาสัมพันธ์เนาะหรือว่าขอเพลงก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะสามารถทักทายติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะในส่วนของแอปฟ้านะคะสมทสุราธานีค่ะหรือจะเป็นช่องทางอินบ็อกซ์เนาะทางต่อๆนะคะที่เขากำลังขึ้นไลฟ์อยู่ตอนนี้รับฟังผ่านทาง FM 102.0 MHz ค่ะแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยขั้นตอนการดาวน์โหลดก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวเลยคุณผู้ฟังที่ดาวน์โหลดไม่ถูกใช้งานไม่เป็นอะไรอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอได้ที่หน้าแอปฟ้าของอสมทสุราธานีน้องสายหมอกนะคะได้ทำคลิปวิดีโอการดาวน์โหลดการใช้งานแอปพลิเคชัน MCOT Connect ไว้ให้แล้วสามารถเข้าไปชมได้ก็อยู่ในโพสต์ปักหมุดเนาะเข้าไปได้เลยจ้า

ชั่วโมงแรกเช่นเคยค่ะในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ขอฝากพลังงานดีๆกับบทอะไรนะข้อความสั้นๆนะคะที่จะทำให้เรามีพลังบวกในตัวเองเนาะก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปนึกถึงวันนั้นให้ไม่ต้องไปนึกถึงวันนั้นให้มันดีไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยววันข้างหน้ามันจะต้องดีนะคะอนาคตฉันจะต้องดีอะไรอย่างนี้อยากให้ทุกคนโฟกัสนะวันนี้มากกว่าก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะการที่เราตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมารับแสงอาทิตย์เนี่ยเช้าวันใหม่ของทุกๆวันคือโอกาสที่ดีเสมอนะคะคือโอกาสที่ดีเสมอเมื่อวานมันก็ผ่านไปแล้วเราอาจจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเจออะไรแบบอีรุงตุงนางนะคะนั่นก็คือเรื่องของเมื่อวานวันนี้ค่ะเรายังคงมีโอกาสที่ดีๆเสมอนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่าท้อแท้อย่าถอดใจในวันที่ชีวิตลงก็อย่าท้อแท้อย่าถอดใจในวันที่ชีวิตอยู่ในช่วงของขาขึ้นก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่หลงระเริงนะคะแล้วก็ไม่หลงลืมตัวค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าในวันที่เรามีมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะในวันที่เราไม่มีแต่ถ้าเราไม่ท้อแท้ถอดใจเราก็อาจจะมีได้วันใดวันหนึ่งนะคะทุกคนค่ะชีวิตของคนเราทุกคนมันเป็นเช่นนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงวัยไหนนะคะมีขึ้นมีลงช่วงจังหวะชีวิตค่ะ

0: ลงช่วงจังหวะชีวิตขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตไม่ประมาทในทุกช่วงชีวิตค่ะ
1: M Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวแวะทักทายกันก่อนเช้าๆเดี๋ยวทักทายทางแอปฟ้าก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามจากกาญจนดิษฐ์นะจ๊ะพี่เอ็ดอนุพงษ์จากนครศรีค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมขอบคุณมากๆค่ะติดตามกันทุกวันเลยน้องต้นน้ำด้วยนะครับเช่นเดียวกันสวัสดีพี่วิรวัฒน์ค่ะจากสุรินทร์นะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะน้ำท่วมทุ่งนาเลยพี่วิรวัฒน์บอกใช่เลยค่ะอุตุเตือนนะคะในส่วนของภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือบางจังหวัดค่ะจะเจอกับฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟัง9ถึง11กันยายนนะส่วนภาคใต้เรานะคะก็อาจจะมีบ้างปรับปรายแต่ว่าเตือนพื้นที่สีแดงเนี่ยภาคกลางนะคะภาคอีสานภาคเหนือนะก็มีพื้นที่สีแดงหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะที่จะเจอกับฝนตกหนักในห้วงสัปดาห์นี้นะคะนี่พี่สุรินทร์ที่สุรินทร์เนี่ยพี่วีรัตน์บอกมาแล้วว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะคะแสดงว่าอุตุเตือนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องจริงเลยเนาะเป็นพื้นที่สีแดงนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะรักษาสุขภาพนะคะพี่วีรัตน์ขาเอาใจช่วยนะขอเพลงยกมาทั้งสวนของไอซ์ได้ค่ะน้องเต้สวัสดีครับน้องเต้มามึงนะขอเพลงอะไรเอ่ยน้องเตนไหนอ่ะข้อความอะไรอ่ะเขาตากแอร์ฉันตากแดดเฮ้ยชื่อเพลงเอาแล้วเร็ว เขาตากแอร์ฉันตากแดดโอเคอันนี้เพลงสตริงหรือว่าเพลงอะไรอ่ะ AI อีกแน่เลยเนี่ยเพลงเนี้ยฟังจากชื่อเพลงแล้วน่าจะเป็น AI อีกแน่พี่โอมอยากฟังนางควา ไม่ใช่นางควา นางฟ้ากับควายจะเอาฟ้ากับคอควายมารวมกันนางฟ้ากับควายของพี่กบแท็กซี่ได้จ้ะพี่รัตดาสวัสดีค่ะขอใจดวงน้อยของปามีชัยมานอยากฟังส่วนเกินของพี่บอยพิทเมกเกอร์นะคะพี่สุดสากคนสวัสดีจ้าทักทายมาจากบ้านเขาน้อยนะคะน้ำตกดาดฟ้าบ้านอาสารพี่เอสหมดคนซ้ายนะคะจากนาซ่านเหมือนกันสวัสดีค่ะตาวอนมาแล้วจ้าวันนี้สวัสดีตาวอนด้วยนะคะคิดถึงนะคะอ่ะเดี๋ยวแวะกันมาที่ต่อบ้างพี่สมภพสวัสดีค่ะวันนี้แวะมาทางต่อเนาะขอบคุณมากค่ะทางไหนก็ได้พี่สายันติดตามแล้วขอบคุณมากค่ะพี่สมโพสขอเป็นอะไรนะทรยศนะคะของ Deck Rock Rider โอเคพี่สแวงสวัสดีนะคะสวัสดีมีใครอีกบ้างอ่ะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าทุกคนเลยนะคะพี่วิทย์ค่ะสวัสดีพี่วิทย์ด้วยสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะสิทธิ์ของเธออัศนีวัศน์โอเคพีเอสหมดคนทรายด้วยนะคะมาเลยทางต่อต้อขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวแวะไปอัปเดตราคาทองกันก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวได้มาฟังเพลงกันต่อนะคะช่วงนี้ราคาทองหวือหวาพอสมควรเดี๋ยวเราไปติดตามราคาทองจากพี่วิกันค่ะ

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: พี่ยุติดภารกิจค่ะคุณฟังค่ะไม่สะดวกเข้าสายนะคะเดี๋ยวกระเพาขอดูราคาทองแทนซอยุ้ยสักครู่หนึ่งโอเคราคาทองมาแล้วราคาทองเช้าวันนี้ค่ะมีการปรับขึ้นมา50บาทนะคะราคาทองคำครั้งที่4อู้เปิดตลาดมาเช้านี้เป็นครั้งที่4แล้วเหรอตอนนี้ไวจัง

0: ราคาทองแต่ละวันเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยหลายครั้งมากนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เพิ่งเปิดตลาดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณเวลา 9:51 นาทีเนี่ยอยู่ในครั้งที่4แล้วครั้งที่4ราคาปรับขึ้นมา50บาทนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้าซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ค่ะลูกค้าจะขายได้ในราคา 68,116 บาทลูกค้าจะซื้อได้ในราคา 68,231 บาทค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเอาเป็นว่าราคาทองลักษณะแบบนี้นะคะตามคำแนะนำเหมือนเดิมของพี่ยุ้ยก็คือว่าลูกค้าที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบของออนไลน์ลงทุนทองคำกันอยู่ก็แนะนำให้ซื้อขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนค่ะทองลงก็คือช้อนซื้อนะคะทองขึ้นก็เทขายทำกำไรกันไปนะตามนี้เลยค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ทองรูปพรรณมาใส่นะคะลวดลายสวยงามแล้วก็สามารถเลือกได้ทุกรูปแบบเลือกได้ทั้งร้านเลยนะคะผ่อนกันง่ายๆสบายๆไม่ต้องกังวลแล้วค่ะว่าอุ๊ยอยากจะซื้อทองมาใส่อยากจะผ่อนนะคะแต่ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรธุรกรรมทางการเงินอะไรเลยจะไปผ่อนได้หรอเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษที่แรกที่เดียวตอนนี้ของสุราษฎร์ธานีที่ห้างทองแม่มาลี7ค่ะพกพาบัตรประชาชน1ใบไม่จำกัดช่วงอายุด้วยนะคะเพียงแค่ดูว่าคุณมีกำลังผ่อนหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่สามารถที่จะผ่อนได้ก็จะให้ผ่อนนะคะก็จะให้ผ่อนได้เลยโดยใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวเท่านั้นสามารถเลือกผ่อนได้เลยค่ะ3เดือน6เดือนตามที่ลูกค้าสะดวกได้เลยแล้วก็สามารถเลือกทองได้ทั้งร้านเลยนะคะที่ห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสารเจ้าอย่าลืมแวะเข้าไปนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงชิวๆนะคะอีกสักเพลงหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกกันไอซ์รันยูค่ะยกมาทั้งสวน

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: สิทธิ์ของเธอค่ะงานเก่าๆจากพี่อัศนีวสันต์โชติกุลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะกับเพลงนางฟ้ากับควายค่ะพี่กบแท็กซี่นะคะจัดไป2เพลงเพราะๆตามคำขอจ้ะพี่อำนวยสวัสดีค่ะนะคะทักทายพี่อำนวยด้วยสวัสดีพี่เดือนด้วยจ้าสวัสดีพี่พงศักดิ์นะคะติดตามกันทางแอปฟ้าขอบคุณมากๆเลยน้องเต้สวัสดีค่ะวันนี้ดีเจสวยที่สุดเลยวะไอ้ยะ กินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะได้สวย สวัสดีค่ะพี่วีรยุทธ์นะคะทักทายกันขอบคุณมากๆพี่แบตเตอรี่ท่าทองสุราษฎร์ธานีด้วยทักทายกันขอบคุณค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งแม่น้ำสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
0: ์สุภกิจมอเตอร์ค่ะตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะคะทุกรุ่นทุกแบบเลยมีสาขามาถึง24สาขาค่ะอยู่ทั่วทั้งสุราษฎร์ธานีและอำเภอขนอมนครศรีธรรมราชด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มาออกรถที่นี่เนี่ยก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าเราเนี่ยดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าของเราได้ร่วมทำกิจกรรมอยู่บ่อยๆนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางสุภกิจที่จัดต่อเนื่องเลยก็คือการเปิดรับบริจาคโลหิตค่ะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเรานะคะเอาไว้เดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับการบริจาคเลือดเมื่อไหร่ก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอย่างแน่นอนส่วนใครสนใจออกรถค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะกับสกูปี้อีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีตลอดการสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าให้คุณออกรถวันนี้0บาทตลอดเดือนกันยาเลยค่ะแถมสุภกิจมอเตอร์ใจดีนะคะช่วยดาวให้อีก 3,500 บาทกันไปเลยส่วนรถของแถมนะคะจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมค่ะฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถกันได้ง่ายๆสบายๆนะคะมาให้เจ้าหน้าที่ของเราตรวจเช็คได้เลยเนาะอนุมัติรถก็รับรถกันได้เลยค่ะและไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยลูกค้าสะดวกจองที่ไหนก็ได้สะดวกจะนัดรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะแจ้งพนักงานขายของเราได้เลยหรือมีโอกาสจะแวะมาที่สำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรก็ได้ค่ะนะคะเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะ
3: M Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ต่อด้วยพี่บอยพีทเมเกอร์นะคะกับส่วนเกิน

น่ารักมากค่ะเพลงนี้งานจากตอมมี่นะคะใจดวงน้อยพิรดาแนะนำมานะคะจัดให้แล้วจ้าโอ้ใครฝากอะไรประชาสัมพันธ์ได้หมดนะดีเจจัดให้หมดเลยอีกหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากน้องภูมินะคะเปิดรับสมัครแม่บ้านเอาไม่ใช่แม่บ้านประกาศรับสมัครแม่ไม้หนึ่งอัตราค่ะประกาศรับสมัครแม่ไม้หนึ่งอัตราไปดูแลหัวใจนะคะให้กับพี่ล่วงสุดสากลอินชูดีวะเห็นบนว่าเหงาเหงาจะแย่อยู่แล้วนะคะพี่สุดสากลว่าเง่าบอบแล้วนะคะช่วยให้ดีเจรับสมัครแม่ไม้ไปดูแลหัวใจให้สักคนนะคะใครที่สนใจนะคะผู้บ่าวน้ำตกดาดฟ้าบ้านนาสารค่ะที่ชื่อว่าผีสุดสากลนะคะเจ้าของสวนพันไร่นะคะไปดูแลหัวใจติดต่อพี่สุดสากลได้ด่วนๆว่าติดต่อพันน้องภูมิก็ได้นะเดี๋ยวน้องภูมิช่วยประสานต่อให้โอเคนะพี่กะเพราทำหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วนะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงแรกปิดท้ายไว้กับ Deck Rock Rider สักหนึ่งเพลงนะคะเพลงนี้ชื่อว่าทรยศสวัสดีสายเขียวด้วยจ้าสวัสดีพี่ออจากทุ่งเตาใหม่ด้วยค่ะสวัสดีพี่แก้วเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าว

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอธิบดีกรมการปกครองลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569ซึ่งพยายามทำความเข้าใจกับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่ทำให้สร้างความเสียหายความเดือดร้อนแก่สังคมกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนต่อจากนี้หากชาวต่างชาติคนใดเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยจะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าความจริงมีหลายความผิดอยู่ซึ่งกฎหมายระบุไว้แล้วขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติจำนวนมากหรือไม่ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายนายนฤชากล่าวว่าเท่าที่ได้รับรายงานยังไม่มีอะไรส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าต่างชาติที่เข้ามาแล้วอยู่อย่างสงบสุขมีจำนวนมากจึงต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไรก็ตามหากจะทำกิจกรรมจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำกิจกรรมแบบใดสำหรับกระทรวงมหาดไทยต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องดูแลในพื้นที่นั้นหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ามีการสอดส่องทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองยังเปิดเผยกรณีวานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานกรณีให้เอาศพออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีใครรับหนังสือจะดำเนินการอย่างไรว่าไม่พบเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งเพราะเอกสารทางราชการจะมีวิธีการอยู่แล้วเรื่องนี้ใช้สิทธิ์ทางศาลเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของ

0: การใช้พื้นที่เพราะผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มองว่าเป็นเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่นำหลายเรื่องมาพิจารณาไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องแก้ไขส่วนอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอื้อด้วยหรือไม่เป็นความผิด 100% ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ย้ำว่ากฎหมายเข้มข้นมีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติครอบคลุมย้ำว่าจุดนี้เป็นสุสานของเอกชนเร่งเปิดหน้าดินหาต้นตอน้ำมันปนเปื้อนท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและยานและเขตยานาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปนเปื้อนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรซึ่งจะต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานประมาณ30ปีบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งอยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตรสำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่องโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะส่งให้หน่วยงานและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญแยกและกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องผู้ว่ากทม.กล่าวว่าหากต้นเหตุเกิดจากการรั่วซึมจริงการลดแรงดันจะช่วยลดปริมาณน้ำมันที่ออกจากท่อและเมื่อสามารถหยุดต้นเหตุได้แล้วการจัดการน้ำมันที่เหลืออยู่ในระบบระบายน้ำเรื่องทางเทคนิคต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยืนยันไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้า

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ชวนน้องแต่งงานค่ะน้องบอกว่าเดี๋ยวเลโกนว่ะเดี๋ยวเลโกนนะคะทุกคนคะเพลงสนุกสนุกค่ะตั้งใจหยิบมาฝากกันยาวๆกันสักนิดหนึ่งนะคะ4เพลงต่อเนื่องเลยเพราะว่าท้าทายอากาศร้อนสักนิดหนึ่งข้างนอกอากาศอบอ้าวมากตอนนี้อากาศอบอ้าวมากถ้าเปิดเพลงช้าๆเยอะเกินไปก็เดี๋ยวกลัวแบบแสงแดดแยงตายิ่งทำให้ง่วงนอนได้นะเพราะฉะนั้นแบบเปิดเพลงกระตุ้นนิดนึงนะมีจังหวะนิดนึงนะคะสบายสบายกันไปต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะก่อนไปกินข้าวมื้อกลางวันกันชั่วโมงนี้กลับมากับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ค่ะ
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: สวัสดีป้าสู่ด้วยนะคะป้าสู่สู่ราชค่ะบอกว่าฝนกำลังจะมาแล้วอากาศร้อนอบอ้าวมากค่ะป้าสู่ค่ะตอนนี้แถวสมทก็เลยแบบเปิดเพลงสนุกสนุกหน่อยดีกว่านะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนปรับปรายในส่วนของภาคใต้เรานะตามที่อุตุเขาประกาศเตือนเอาไว้นะคะตลอดสัปดาห์นี้นะวันที่9หรือวันที่11โดยประมาณนะคะหรืออาจจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13แต่จะเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยทางภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะคะภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือบางจังหวัดค่ะก็จะมีเป็นพื้นที่สีแดงก็คือเสี่ยงที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็เสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วยแต่ภาคใต้เราไม่ได้มีประกาศเตือนเรื่องของพื้นที่สีแดงแต่อย่างใดแต่ก็อาจจะเจอฝนนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบหนักเท่ากับภาคอื่นๆนะคะเพราะว่าอุตุเตือนฝนตกทั่วไทยนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับภาคอื่นๆเนาะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะที่สำคัญก็คือดูแลสุขภาพของตัวเองกันดีๆนะคะทักทายพี่เดือนจ้าพี่เดือนพี่เดือนยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงที่ซ่องนะคะพี่เดือนคนงามจากคลองโซดสวัสดีค่ะทักทายไปถึงพี่ส้มชัยด้วยนะคะพี่เอียดอนุพงศ์ด้วยจากนครศรีค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะอยากฟังรักจังพิเศษให้กับพี่ๆจราจรที่ตั้งด่านอยู่ด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะพอพูดถึงนครวันนี้วันที่9เนาะวันนี้วันที่9นะคะก็คือน้องๆบัณฑิตจากราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็คือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะที่ราชภัฏนครศรีธรรมราชวันนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้กับบัณฑิตแล้วก็ญาติญาติของบัณฑิตทุกๆคนเลยค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: ริษัทบีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25 ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังค่ะบริษัทของเราทำอะไรบ้างเราดูแลครบจบเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งนะคะจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะทุกชนิดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรืออาคารทุกรูปแบบทุกประเภทค่ะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไว้วางใจเราได้เลยนะคะดูแลครบจบเรื่องของระบบไฟฟ้าให้กับคุณค่ะทุกขั้นตอนเราจะมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25 ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะด้วยมาตรฐานความเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็บริษัทที่ได้รับมาตรฐานเราจึงได้รับความไว้วางใจนะคะจากลูกค้าทั่วประเทศไทยเรียกใช้บริการกับเราค่ะเราพร้อมที่จะลงพื้นที่หน้างานทั่วประเทศนะคะขออนุญาตยกเว้นแค่3 จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการสั่งซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดนะคะติดต่อกันได้เลยค่ะที่ออฟฟิศนะคะบริษัทโทร077ค่ะ295111นะคะ077-295-111ค่ะหรือจะเป็นเบอร์มือถือ086-471-3221 086-471-3221ค่ะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยค่ะคุณผู้ฟังขาการันตีว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะปิดท้ายเบรกนี้เอาไว้กับเขาตากแอร์ฉันตากแดด

0: ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะสิทธิเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนมีเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตอาจจะแตกต่างกันสุดขั้วก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

งานจากพี่ตากิติศักดิ์ชัยชนะนะคะเพลงนี้ใจวันพรือโชนะคะระหว่างที่ฟังเพลงไปด้วยนะคะป้าสู่ก็ตำน้ำพริกไปด้วยค่ะอยากจะกินน้ำสู่เอ้ยไม่ใช่น้ำสู่อยากจะกินน้ำพริกอร่อยอร่อยนะน้ำพริกอร่อยนะคะแม่ก็สู้ไอ้ตองน้ำพริกปลาสู้ใช่ไหมคะปลาสู้วันหนังฟังเพลงหนังกระเพาะไปกันหนึ่งก็ทิมน้ำพริกไปกันนะคะก็เลยแซวป้าสู่ไปว่าฟังเพลงเพลินๆอย่ายกพริกมาใส่ถังส้วนนะคะใส่พริกถังส้วนนี่ยุ่งเลยค่ะกำลังตำน้ำพริกตะไคร้อยู่รสเด็ดค่ะน้ำพริกตะไคร้แบบตะไคร้สดหรือว่าเป็นแบบทอดคะพี่สมยศถามว่าป้าสุร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวให้ป้าสุตอบเดี๋ยวให้ป้าสุเข้ามาตอบมี FC ถามว่าป้าสุขายน้ำพริกอยู่ตรงไหนคะเป็นน้ำพริกตะไคร้ทอดสวชอบนะคะแม่กับพ่อก็ชอบสำหรับน้ำพริกตะไคร้ทอดนะคะมันจะหอมหอมนะหอมตะไคร้หอมสมุนไพรเนี่ยสวัสดีพี่ๆทีมงานป่าไม้ด้วยนะคะกำลังนำจับวงส้นธนาปลาไส้ฟังเพลงทางวิทยุไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะทักทายกันพี่หนุ่มดอนเรียบสวัสดีจ้านะคะป้าสู่เคียนซาบอกว่าทำทานเองแจกเพื่อนค่ะพี่สมยศ

0: สมท.สุราษฎร์ธานี
1: คุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยนะคะว่าในยุคที่มีการสื่อสารกันหลากหลายช่องทางต้องบอกเลยว่ามีช่องทางการสื่อสารแล้วมันเยอะมากๆเลยในยุคนี้ค่ะการเลือกสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเลยนะคะและหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือMCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network นะคะคือการที่มีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือว่าเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศได้นะคะให้ตรงจุดกับผู้ฟังตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะและหากองค์กรของท่านนะคะที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและเจาะโจทย์การสื่อสารได้อย่างมืออาชีพนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909ค่ะ MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรครอบอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงนี้ฝนตกหนักมากนะคะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจหนูสมุยทีมค่ะฟังเพลงลูกทุ่งบทเพลงเพราะๆโจโจกันชั่วโมงต่อไปนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิพัฒน์ให้ถามนายกหลังธรรมนัสเปิดทางร่วมงานพรรคน้ำเงินนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ในทำนองเปิดทางพร้อมร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าไปถามท่านนายกผมไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้พร้อมทำท่าโบกมือปฏิเสธแก้วตาถ่ายภาพคู่ยศชนันหาหรืออวแก้ความรุนแรงล่วงละเมิดในมหาวิทยาลัยจับตาร่วมงานเพื่อไทยนางสาวทิศนาชุนหวันอดีตส.ส.พรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและภาพถ่ายคู่กับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวที่ระบุพิกัดว่าอยู่ที่กระทรวงอวโดยระบุข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษานางสาวทิศนากล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและกระทรวงอว.ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิ์ในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านใดนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งเผยภาพอิหร่านยิงตอบโต้ใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านประกาศว่าได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทางการจอร์แดนแจ้งว่าขีปนาวุธ20ลูกของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในประเทศแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดกั้นไว้ได้18ลูกส่วนอีก2ลูกตกในพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบที่หนักหน่วงขึ้นโดยสหรัฐกล่าวว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐ2ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดหนึ่งปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุย

0: วสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354 บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0765-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

นะครับผมมากับสาวสมุยนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนะครับ FM นะ 101.25 เมกะ

นะครับแล้วก็เราส่งสัญญาณไปทางเกาะสมุยด้วยนะไม่ว่าคลื่น 101.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางออนไลน์ www.samuiteam.tv นะครับซึ่งออกอากาศอยู่ที่บริเวณมูลนิธิรวมพลคนสมุยนะครับสำนักงานทนายความวิทยาสุทธินุ่นนะครับเอาละครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ฟังอยู่บนจังอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ว่าอำเภออะไร19อำเภอเราสวัสดีไปถึงทุกคนนะครับรวมไปถึงนะครับพี่ๆที่ฟังอยู่ในจังหวัดรอบๆนะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่านะนครศรีธรรมราชนะขนอมน่าจะได้ยินเนาะนะครับแล้วก็ถ้าชนะไม่ใช่ถ้าชนะสิถ้าศาลานะครับหรือว่าสีชนนะพี่ๆเพื่อนๆก็น่าจะฟัง 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ไปทางกระบี่พังงานะครับอำเภอใกล้ๆนะครับแล้วก็ระนองนะครับเราก็สามารถที่จะฟังกันได้ยินนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ขับรถขับรามาจากฝั่งกรุงเทพมหานครที่มาแถวแถวละแมแถวแถวหลังสวนนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เราสแกนมาฟัง 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับสวท. อสมท.นะครับอสมท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อกี้ก็ได้ฟังอสมท.ที่ชุมพรและนะเสียงมันก็หายแถวแถวแถวๆนี้แหละแถวแถวหลังสวนนี่แหละนะครับแล้วก็เรามาสานต่อนะครับช่วง4โมงนะครับ4โมงกว่าๆจนถึง5โมงเย็นนะครับผมดีเจหนูมาทำหน้าที่ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับส่วนศุกร์นะครับเป็นหน้าที่ของน้องแคนนอนน้องแคนนอนก็จะเอาเพลเอาสาระต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอทีนะครับมาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังว่าตอนนี้ของเราประเทศไทยเราไปถึงไหนแล้วนะนาทีนะครับนะครับ TSAI นะครับ TSAI นะนะครับก็เป็นไงบ้างนะใครได้ไปสแกนใครไปได้ไปโหลดใครได้ไปเอามาเพื่อมาใช้ประโยชน์กับที่ท่านทำอยู่ขณะนี้ใครได้ทำบ้างนะครับก็ลองทำไปดูเนาะส่วนผมนะก็น้องแคนนอนก็ได้โหลดให้เรียบร้อยแล้วใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่านี่คือเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศเรานะที่ว่าประเทศเราต้องให้ทันกับให้ทันกับโลกนะครับเราต้องมีAI เราต้องมีอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับก็อย่าลืมนะครับช่วง4โมงจนถึง5โมงทุกวัน

นะใครอยากฟังเพลงอะไรนะซึ่งผมได้ดำเนินการต่อมาจากน้องสายหมอกนะแล้วจากผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องดีเจน้องดีเจเดียนะเราก็จะสานต่อกันไปเรื่อยเพราะว่าอสมทของเรานะเราก็จะจัดเราก็จะมีตั้งแต่เช้านักจัดรายการเนาะแล้วพอกลางค่ำกลางคืนนะครับเราก็ฟังร่วมกับพี่น้องทั้งประเทศไทยนะครับเรามีอสมทส่วนกลางนะซึ่งออกอากาศอยู่ที่บริเวณพระราม9นะครับซึ่งใกล้ๆกับโรงพยาบาลที่ผมได้เคยทำมาแหละนะผมอยู่แถวๆนั้นประมาณเกือบ10กว่าปีนะผมอยู่โรงพยาบาลพระราม9นะครับซึ่งใกล้ๆกับโรงแรมเรดิสันเนาะนะครับก็แถวนั้นหลับตาเห็นเลยว่าสี่แยกอสมทเป็นยังไงโรงพยาบาลช่อง9แล้วก็อสมทเป็นอย่างไรนะครับก็หลับตาเห็นแต่ตอนนี้นะออกมาจากตรงนั้นประมาณเกือบ20ปีแล้วสงสัยเปลี่ยนแปลงหมดแล้วนะครับสะพานลอยที่ข้ามไปข้ามมาน่าจะเปลี่ยนอื่นแล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเราก็จะอยู่กันประมาณสัก45นาที50ถึง45นาทีไม่เป็นไรนะผมพูดไปเนี่ยก็10กว่านาทีแล้วไม่เป็นไรนะครับก็รายการของเราก็มีสาระมีธรรมะนะครับแล้วก็มีบันเทิงนะรวมกันไปนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าน้องแพรพี่จรูนนะครับพี่สายันนะครับแล้วก็น้องรินนะครับแล้วก็มีพี่สาวนะแล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่ฟังอยู่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะแต่ถึงอย่างไรเราเป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะโอเคก่อนที่ผมจะไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไม่ว่าบริษัทโอมทองคำบริษัทมูลบริษัทโอมทองคำเปลี่ยนชื่อเรียบร้อย นะครับร้านโอมออโต้ไทยนะครับบริษัทมูลทองคำโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีกาแฟสุขภาพเพชรสยามและสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของอาจารย์ดร.จอมพลสุภาพนะครับเอาละครับเพลงเพราะๆนะครับเพลงที่เราฟังกันอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์วัชระนะครับขอบคุณพ่ออ๊อกกี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องหนุ่มนะครับวันนี้ทำหน้าที่นะครับแทนน้องแซมนะครับเรามีช่างเทคนิคคนเก่ง2คนสลับสับเปลี่ยนกันนะครับสัญญาณเป็นอย่างไร

ตรงนี้คือหัวใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่ทันนะครับที่ขอเพลงนี้มานะครับแกบอกว่านะที่เกาะสมุยนะครับ102ก็ฟังได้นะแถวแถวแม่น้ำนะครับแต่ว่า 101.25 ฟังชัดกว่านะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่รายงานผล

ก็ทำให้เต็มหน้าที่นะครับเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านบอกว่าคนเรามีหน้าที่อะไรก็ทำให้หน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็นะครับเราอย่าละเลยหน้าที่คนอื่นด้วยนะครับโดยเราใช้เขาเรียกว่าจิตอาสาหรือว่าอาสาสมัครนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราทำหน้าที่นี้แล้วนะครับแล้วเราก็ไปช่วยหน้าที่คนอื่นที่เราช่วยได้นะผมบอกเลยนะครับว่าใครทำอะไรนะครับถ้าทำแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าไปทำอย่าไปคิดว่าเราใจดำนะครับอย่างเช่นตอนนี้เรามีเงินอยู่100เนี่ยแต่วันนี้เราไม่ได้ทานข้าวเลยนะมีคนมาขอเงินเราสัก80บาทอย่างเงี้ยถ้าเราให้เขาไปเราก็ไม่มีเงินทานข้าวเราเดือดร้อนอย่างนั้นแหละครับเราไม่ต้องให้นะเขาบอกโอ้ยหนูใจดำบอกว่าถ้าเราใจดำอย่างเขาที่ภาษาบ้านเราแค่ว่าเอ็นดูเขาแต่เอ็นเราขาดนะครับอย่าเลยนะครับไม่มีปัญหาเราต้องดูแลครอบครัวดูแลตัวเราดูแลคนที่อยู่ใกล้ๆให้ดีที่สุดนะครับเอาละครับก็ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันนะครับเราอยู่ในสังคมแต่ถึงอย่างไรนะเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราเอาเวลาที่เราว่างไปช่วยสังคมและนะเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกสังคมนี้เราต้องมีพรรคเราต้องมีพวกนะครับพรรคพวกนี่แหละครับที่จะทำให้เรามีความสุขในการอยู่กับสังคมของโลกเรานะครับของมนุษย์เรานะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับอยู่กันทางสถานีวิทยุ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเราส่งสัญญาณมาจากเราส่งสัญญาณจากอสมทนะครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณมากขอบคุณน้องหนุ่มนะครับที่ทางฝั่งเกาะสมุยนะครับน้องทันบอกว่าไอ้น้องทันบอกพี่ทันบอกว่าสัญญาณสุดยอดมากเลยพี่หนูนะตอนนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่อยู่บนเกาะสมุยถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากฟังข่าวสารอะไรโทรมาได้เลยนะครับที่0979514529นะครับอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะครับขอบคุณน้องตั๊กแตนชลดานะครับนะครับไม่ได้ขอบคุณน้องตั๊กแตนหรอกขอบคุณพี่วันนะที่บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องตั๊กแตนชลดารักได้คนละครั้งเชื่อใจได้เชื่อใจได้คนละครั้งเอ้ยไม่ใช่รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งขอบคุณมากนะครับเพลงนี้ส่งต่อไปให้พี่จรูนและส่งต่อไปให้น้องแพรวและส่งต่อไปให้

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณติณภพเลิศศิลป์สถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรี First Choice บัตร Lotus Money Plus และบัตร Home Pro เปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
2: ครับก็ขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัดนะครับน้องโอมน้องปัดบอกว่าถ้าใครอยู่แถวนี้แถวไหน แถวบ้านดอนเนี่ยตอนแรกถ้าบ้านดอนแถวสุราษฎร์นะครับถ้าอยู่แถวตะกั่วป่าหรือว่ากระบี่ฝั่งโน้นนะก็มาได้นะขับรถมาทางเซาเทิร์นนะแล้วก็มาที่ใกล้ๆกับสี่แยกตรงนั้นมันตัดไปถ้าเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายไปกาไม่ใช่ไปดอนศักดิ์สิแล้วมาสมุยถ้าเลี้ยวขวาไปการดิดตรงนั้นแหละครับก็เลยไปตรงสี่แยกการดิด

แทงปาล์มเข้าไปได้เลยถ้าล้อเล็กมันตกมันตกเขาเรียกตกสองดองเหรอ นะมันไอ้ที่ดินอ่อนๆเขาเรียกอะไรพี่สายันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันนะก็เอายางใหญ่เลยเออนะครับได้เลยนะครับน้องโอมบอกว่ามีเม็ดบานเพราะมันมีเม็ดเลยนะครับ0895904109 0895904109แต่ถ้าขับรถไปแล้วนะครับถ้าขับรถไปแล้วนะก็อย่าไปเฉี่ยวอย่าไปชนอย่าไปอะไรเขานะเพราะว่านะครับพี่จรูนยิ่งแกเป็นห่วงอยู่ด้วยแกบอกว่าไม่อยากเจอหน้าไม่อยากเจอหน้าคู่กรณีวันนั้นชนแล้วหนี ไม่ใช่หนีด่านนะพี่นะครับแกบอกว่าแกฟังวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แกจำไม่ได้แล้วแกขับรถมาบ้านดอนนะครับแล้วก็ฟังพี่ฟังรายการร้อยฟังฐานที่102เรานี่แหละนะไปเจอพี่นกเขาเดินดินพี่นกเขาเราไม่บินนะเดินดินอย่างเดียวเอาฟังเพลินมากเพลินกว่ารายการดีเจน้องหนูอีกนะฮะแล้วก็ไปเฉี่ยวรถตูดเขาแล้วเขาตกใจเขาคิดว่าเขาถอยมาชนผมนะครับแต่จริงแล้วผมไปชนเขาจึงไม่อยากเจอคู่กรณีนะครับขอบคุณมากเป็นมิวสิกหรือเปล่าเพลงนี้ลองฟังดูนะครับ

แกนคูนนะครับเสียงสแนนมงเทนแกนคูนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคุณพี่สายันนะครับที่บอกว่าไม่อยากเจอคู่กรณีนะครับแต่ว่าไม่ได้คู่กรณีรถยนต์หรอกนะไปเจอไม่อยากเจอสาวๆที่ไปหักอกเขาหรือเปล่าทั้งนี้ต้องไปหาพี่จรูนด้วยนะ

0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
2: ครับเบอร์077-965-889นะครับนี่เป็นเบอร์ที่สาขาเกาะสมุยนะครับซึ่งสาขาเกาะสมุยเนี่ยเขาอยู่แถวๆกับบิ๊กซีนะบิ๊กซีใหญ่นะตอนนี้บิ๊กซีมันมีเยอะเหมือนกันบิ๊กซีมินินะเต็มไปหมดนะครับที่บนเกาะสมุยที่สุราษฎร์ที่ทุกเส้นทางเลยนะครับก็ไม่ว่าเซเว่นบิ๊กซีแฟมิลี่แฟมิลี่ไม่มีละท็อปนะแฟมิลี่มันเปลี่ยนเป็นท็อปนะครับแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่ง นะครับก็เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรนะครับผมให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องโชห่วยนะที่เปิดอยู่ในตอกซอกซอยนะตอนนี้ทางเซฟวงเซฟเว่นหรือว่าทางแฟมิลี่ไม่ใช่ทางท็อปทางบิ๊กซีโลตัสเนี่ยเขาไม่เข้าซอยแล้วเขาอยู่ถนนใหญ่ละแต่ฉะนั้นถ้าพี่ๆอยู่ในซอยเนี่ยเวลาพวกคนงานหรือพวกญาติพี่น้องไปซื้อนะครับเราก็เขาเรียกว่าเซ็นกันได้แต่ถ้าคุณไปซื้อที่เซเว่นเนี่ยคุณเซ็นไม่ได้เขาไม่ให้เซ็นนะครับเซ็นก็คือไปแปะโป้งไว้ก่อนนะนะครับก็ถ้าไปก็เหมือนเราไม่มีตังค์เลยวันนี้แต่ถ้าคุณไปซื้อที่เซเว่นไม่มีตังค์คุณก็ต้องอดอ่ะแต่ถ้าไปไม่มีตังค์ก็ไปในซอยบ้านเจอกับร้านของพี่สายันอย่างเนี้ยนะพี่สายันอ๋อนี่น้องหนูเหรอโอเคพี่สายันตอนนี้ผมไม่มีข้าวกินเลยนะทำไงดีเอาไปจ้ะข้าวสักโลหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ถ้ามีตังค์แล้วเอามาให้พรุ่งนี้ไม่มีก็มาลื่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะผมก็ไม่มีตังค์บางทีผมก็มีสตอไปผมไปขึ้นสตอผมไปมีทุเรียนอ่ะพี่เมื่อวานค้างอยู่500เนี่ยผมมีทุเรียนอยู่2ลูกอ่ะพี่เอาไปทานนั้นเรายังแลกกันได้เลยนะครับสำหรับนะสำหรับเขาเรียกว่าร้านค้าเขาเรียกร้านค้าชำที่บ้านเรานะครับแต่ถ้าท่านไปเซเว่นไปโลตัสไปบิ๊กซีนะเจ้าของโน่นอยู่บางกอกหมดเลยนะครับภาษีก็เข้าบางกอกหมดแต่ถึงอย่างไรเราเรียกว่าร้านสะดวกซื้อนะครับผมไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าถ้าเราหาซื้อได้เราก็หาซื้อร้านที่เรานะเป็นญาติพี่น้องดีกว่านะครับผมเนี่ยแปลกจริงๆนะครับถ้าไปเจอกับคนแก่ๆขายของอยู่ริมถนน

างทรงข้างซอยวันนั้นผมไปซื้อสตอนะผมขับรถไปสตอที่ผ่านมาเต็มไปหมดสวยๆแต่ผมเห็นคุณยายอ่ะเขาถือออกมาจากสวนอ่ะผมจอดรถเลยบอกป้าขายเปล่าเขาก็มองหน้าก็บอกเออขายลูกขายผมก็อยากซื้อนะเขาแบกมาพวงใหญ่เลยนะผมก็ซื้อพวงใหญ่เหมือนกันให้แกเบาหน่อยหนึ่งนะแล้วพอมาก็มันก็ไม่แก่นะมันอ่อนแต่ไม่เป็นไรอ่อนก็ดีเราต้องไม่ต้องเคี้ยวแรงนะครับก็ที่วัตถุประสงค์นะก็ผมต้องการที่จะต้องการที่จะช่วยนะครับวันนั้นก็แฟนไปทำบัตรประชาชนนะเขาก็เห็นผู้ชายขายมังคุดนะมังคุดอยู่หน้านั้นแต่เขาก็ให้นั่งขายนะแต่ขายเป็นถุงถุงถุงถุงไม่ได้ตั้งร้านนะแฟนก็ซื้อ2ถุงผมบอกเออซื้อแล้วเรามังคุดเนี่ยมันต้องเลือกนะถ้าไม่เลือกมันจะเป็นเสียหมดเลยผมเอามาเอาให้เขาทานถุงหนึ่งผมมาทานที่ทำงานถุงหนึ่งนะโอ้โห20กว่าลูกอ่ะนะ40บาทอ่ะ20กว่าลูกอ่ะไม่เสียสักลูกเลยแต่เป็นลูกเล็กนะมันก็อร่อยมากฉะนั้นเราอย่าประมาทนะครับเราอย่ามองคนนะว่าเอ๊ะเขาเป็นคนไม่ดีเขาตั้งใจขายแต่สิ่งที่เราตั้งใจซื้อนะเราไม่ใช่ตั้งใจซื้อเพื่อที่จะเขาได้เงินหรอกแต่เราตั้งใจซื้อเพื่อสงสารเขาและ

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร0950979888 0873623888
1: ครับก็ขอบคุณน้องนิติกรเด่นนะครับซึ่งนะครับน้องนิติกรเด่นเนี่ยเขาไปเปิดบริษัทที่เกี่ยวกับสังคมเลยนะครับเขาดูแล้วนะครับว่าที่เทศบาลนครเกาะสมุยนะบนเกาะสมุยเนี่ยนะบริการดูดซ่วมเนี่ยไม่ทันจริงๆเพราะว่าคนเกาะสมุยเนี่ยตามสำเนาทะเบียนบ้านนะที่พี่นิกที่น้องนิติกรเด่นเขาบอกว่าประมาณ 7-80,000 คนเท่านั้นพี่หนูนะครับแต่ว่าคนอยู่ถึง 2-300,000 คนฉะนั้นคนที่เกินมาจาก 70,000-80,000 คนเนี่ยเขาเข้าห้องน้ำไหมเขาอาบน้ำไหมเขาอึไหมนะครับเขาฉี่ไหมนะครับแต่ว่าเทศบาลเขาก็ต้องเอารถมาตามจำนวนประชากรเขาจะซื้อเขามีจำนวนสมมติว่าประชากรมี 70,000 คนตามสำเนาทะเบียนบ้านนะเขามีหลักฐานของกรมการปกครองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยสมุยเขาต้องซื้อรถที่ซื้อรถดูดซ่วม20คันนะครับแล้วเขาจะเชื่อเหรอเขามาดูเขาเชื่อจริงแต่ว่านั่นคือไม่มีหลักฐานฉะนั้นน้องชาวบ้านก็เดือดร้อนเวลาจะขอดูดซ่วมทีนึงโอ้ยเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์บางทีเป็นเดือนน้องนิติกรเด่นก็ซื้อตั้งบริษัทมูลทองคำแล้วก็ไปขออนุญาตกับเทศบาลให้เรียบร้อยนะครับนั่นก็น่าสุดยอดมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณน้องนิติกรเด่นนะครับตอนนี้นะครับผมก็ดูเวลาแล้วแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่พี่สายันบอกรายการของน้องหนูเนี่ยนะแป๊บเดียว1ชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับ20นาทีเกินไปน้องหนุ่มที่นั่งควบคุมอยู่บอกว่าเต็มเวลานะพี่หนูบอกพี่สายันด้วยนะครับถึงอย่างไรก็เราฟังกันสนุกสนานนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยที่ให้กำลังใจไม่ว่าพี่จะรูนด้วยที่โทรมาขอเพลงเมื่อกี้บอกเปิดไปทันแล้วพี่น้องแปลวนะครับที่อยู่ที่คลองโสดอยู่ที่ท่าชนะก็โทรมาขอเพลงก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันนะก็ขอบคุณฟังไปแต่ว่าเพลงนี้นะครับที่ผมอยากจะเปิดนะครับเป็นเพลงที่คุณพี่นะคุณพี่

ใจนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมดีเจหนูต้องลาไปก่อนแล้วล่ะนะครับลาไปด้วยนะเพลงของน้องยอดกวีมณีชัยในแรปหลงเสียงนางนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับร้านโอมออโต้ไทยขอบคุณน้องโอมน้องปัดขอบคุณบริษัทมูลทองคำนะครับขอบคุณน้องนิติกรเด่นแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สาขาสมุยสาขาเมืองตรังแล้วก็อ่าวนางนะครับขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แองเจอร์วีทห้างบิ๊กซีสมุยและกาแฟ

ที่บนเกาะสมุยนะครับ 101.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณน้องแสนดีแล้วก็ขอบคุณปอกกี้นะครับขอบคุณน้องแซมแล้วก็ขอบคุณน้องแคนนอนนะครับที่ควบคุมการไลฟ์สดสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็พบกับผมในวันทุกวันนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับน้องแคนนอนส่วนเสาร์อาทิตย์นะครับก็ขอพัก2วันเนาะให้พวกพี่นกเขาเดินดินให้พวกพี่เขาพูดกันนะครับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับด้วยเพลงหลงเสียงนางนะครับถ้าเพลงนี้ไม่จบนะครับผม

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ุมาไทยลงพื้นที่อำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามเหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดทันทีที่ได้รับรายงานนายเจเสตได้โทรศัพท์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์โดยทันทีพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบโดยเฉพาะการดูแลเด็กและบุคลากรภายในศูนย์เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตและขณะนี้ยังเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยจากนั้นนายเจเสตได้เดินทางมายังพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายเจเสตกล่าวว่าการช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้มีเพียงการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาคนโดยเฉพาะเด็กและครูที่ได้รับผลกระทบเพราะผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงอาจไม่ได้จบลงพร้อมกับสถานการณ์ที่คลี่คลายแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อีกระยะหนึ่งพรรคประชาชนจ่อยื่นร่างกฎหมายความรุนแรงในโรงเรียนเผยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยนางสาวณัฐยาบุญภักดีกล่าวว่าตนและคณะเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนขอแสดงความเสียใจไปยังผู้สูญเสียผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนพรรคประชาชนจึงเตรียมเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับความรุนแรงในพื้นที่ของโรงเรียนด้านนายธีรศักดิ์จิระตราชูกล่าวว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีข่าวลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วความรุนแรงในโรงเรียนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรุนแรงทางวาจาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในโรงเรียนไทยดังนั้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจึงไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยเจตจำนงหรือความตั้งใจของผู้บริหารหลายกระทรวงร่วมกันทำงานอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมพรรคประชาชนจึงจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแบบองค์รวมที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของโรงเรียนอย่างเดียวแต่ตีความไปถึงบริบทแวดล้อมของนักเรียนด้วยซึ่งร่างดังกล่าวอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและพยายามทำให้กฎหมายนี้ไม่ไปแตะเกี่ยวกับกฎหมายการเงินเนื่องจากจะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีและกระบวนการต่างๆที่มีระยะเวลานานจึงร่างให้เป็นลักษณะกรอบกว้างๆที่สามารถบังคับใช้ในพื้นที่โรงเรียนไทยได้อย่างทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีร อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงา

0: ุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกทันว้าวมิวสิกทันเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论饭，
1: 春耕论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了天地之子，考考超凡 play by DJ D。

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ฝั่งทั่วไทย
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: คุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: พบกันช่วงค่ำนะฮะ
8: ใช่ทุ่มเลย6โมงค
7: ่
8: ะ
7: ก็วันนี้การเมืองการอภิปรายก็น่าจะเป็นไปตามที่เมื่อเช้าเราจัดรายการก็คุยกันนะครับว่าคงไม่จบเพราะว่ามันมีทั้งหลายกระทรวงแล้วก็นับจำนวนมาตราก็อีกต้อง20กว่ามาตราเพิ่งจะผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งดีเลยนะก็คงต้องตอบพรุ่งนี้นะอภิปรายพรุ่งตอบพรุ่งนี้เพื่อที่จะลงมติรายมาตราเสร็จแล้วก็จะลงมติในวาระ3เลยสำหรับงบประมาณนะครับซึ่งจะมีผลกระทบอะไรยังไงก็คงจะว่ากันไปนะอันนี้เรื่องการเมืองวันนี้นายกยังไม่อยู่แต่ยังไม่กลับมานะฮะเห็นคุณอันส่งเรื่องที่คุณวิชัยเขาไปให้สัมภาษณ์ฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะคุณอัน
8: ค่ะ
7: เกี่ยวเรื่อง SME เนี่ยคุณวิชัยผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ของ SMB ไทยมาหลายครั้งละเช้านี้เห็นสื่อใช้คำว่าซอมบี้เลย
8: ค่ะ
7: บอกว่ามี
8: ไม่ตายใช่ไหมคะ
7: คือตายไปแล้วแต่ว่ายังเป็นผีดิบได้ไหมฮะมันคงไม่เป็นซอมบี้คือไม่ฟื้นแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังออกฤทธิ์ออกเดชได้อยู่ครับก็คืออะไรนะจะกลับมาเป็นคนก็ไม่ได้แล้วจะนอนนิ่งๆจบไปแบบทั่วๆไปก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยนะ
8: คือที่ฉันจับตาดูคุณวิทัยรัตนกรมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ไปพูดที่วิศวะจุฬาที่จับประเด็นได้คือแบงค์พันหายไปจากระบบ140,000 ล้านยังไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเลยใช่ไหมคะ
7: ครับ
8: แล้วก็พูดเรื่องเศรษฐกิจไทยที่มันก็แย่เนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็ที่พูดเรื่องของนักธุรกิจนักการเมืองข้าราชการถักทอกันเป็นเครือข่ายโยงใยที่ลึกซึ้งมากแบงค์ชาติก็ทำได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ต้องอาศัยทุกคนจริงใจที่จะทำนะฮะมาครั้งนี้ก็น่าจะตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณวิชัยรัตนกรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ค่ะก็เป็นพาดหัวเลยก็แล้วกัน พาดหัวบอกว่าวิไทย GSME ไทยกู้ไม่ผ่านอื้อถูกรีเจ็คสินเชื่อแต่
0: 90%
8: มันน่ากลัวขนาดไหนถูกรีเจ็ค 90% เนี่ยหากดูข้อมูล SME ในปัจจุบันในด้านการเงินพบว่า SME จำนวนมากถูกปฏิเสธสินเชื่ออัตราการถูกปฏิเสธอาจจะอยู่ในระดับ 60-70% และในบางกลุ่มอาจสูงกว่านั้นรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินมีอัตราการถูกปฏิเสธสูงถึง 78% พี่เหลือคะรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินหมายถึงไม่เคยมีหนี้เสียใช่ไหมคะ
0: ไม่มีการ okay. แสดงหนี้เสีย
8: ขนาดประวัติดีๆก็แล้วกันนะฮะขอกู้เนี่ยเขาปฏิเสธถึง 78% ส่วนพวกที่มีประวัติหนี้เสียอยู่เดิมไปเกือบ 90% เลยค่ะ 86% คุณวิไทยบอกในความจริงอาจจะสูงถึง 90% ด้วยสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างชัดเจนแม้แต่ SME ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือ 30% แรกก็ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง 21% ขณะที่บริษัทใหญ่ซึ่งอยู่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าได้ถึง 61% ค่ะ SME ถึงจะประวัติดีก็เข้าได้เพียง 21% แต่ถ้าบริษัทใหญ่ประวัติดีการเงินพอๆกันเนี่ยได้ถึง 61%
0: ก็แสดงว่าแบ็คดีสถาบันการเงินก็เอาที่แบ็คดีครับ
8: นอกจากข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อแล้ว SME ยังมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าบริษัทรายใหญ่อย่างมากต้นทุนดอกเบี้ย SME 6.9% ค่ะรายใหญ่อยู่แค่ 3% ส่งผลที่เกิดความแตกต่างด้านศักยภาพในการเติบโตทำให้เกิดภาพเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ธุรกิจรายใหญ่สามารถเดินหน้าต่อได้ SME มีแต่แนวโน้มอ่อนแอลงปัญหานี้ธปท.มองว่าการแก้ไขต้องลดต้นทุนและความเสี่ยงของระบบสินเชื่อพร้อมสร้างกลไกใหม่เพื่อเชื่อมโยง SME ที่มีศักยภาพเข้ากับแหล่งเงินทุนเตรียมไว้3เรื่องแรก3เรื่องสำคัญค่ะเรื่องแรกคือเครดิตพอร์ทัลเปิดตลาดการเชื่อม SME กับผู้ให้กู้ออกแบบให้เป็นตลาดกลางที่เชื่อมโยง SME ที่มีศักยภาพเข้ากับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์โดยคาดว่าจะออกสิ้นปีนี้เรื่องที่2ก็คือกลไกค้ำประกันสินเชื่อใหม่ลดความเสี่ยงแบงก์เช่นเดียวกับกลไกของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.อันนี้คาดว่าใช้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือน 3 คือใช้ Alternative Data เปิดทาง SME ไร้ประวัติอีกกลไกสำคัญก็คือการนำข้อมูลทางเลือกหรือ Alternative Data มาใช้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของ SME ที่ฉันเห็นท่านว่าท่านที่ทำไปแล้วที่ทำเยอะนะที่ไพศาลค่ะทองเนี่ยสกัดไปได้เยอะมากเลยใครซื้อทอง
0: ใช้การเจรจานะยังไม่ได้ต้องมาตรการอะไรขอความร่วมมือเป็นหลัก
8: ใครซื้อทองจำนวนมากใครไปรับทองอันนี้ต้องรายงานว่าใครเป็นคนซื้อแค่ที่พี่เอกสารบอกว่ายังไม่ถึงขนาดออกเป็นกฎหมายแค่ขอความร่วมมือสกัดไปได้เยอะมากสองเรื่องของเงินสดเรื่องเงินสด5ล้านนี่ค่ะอันนี้ก็ทำให้ธุรกรรมลดลงไปเยอะตอนนี้เขากำลังดิ้นไปที่พวกเงินดิจิทัลกันค่ะพี่ไพศาล
0: อ
8: ันนี้เป็นการสกัดเงินเทาทั้งหมดที่แบงก์ชาติทำแล้วและได้ผลค่ะถ้าเกิดเศรษฐกิจเรายังปล่อยให้ขับเคลื่อนกันโดยเงินเทาแบบนี้คนดีๆไม่มีที่ยืนค่ะลูกหลานจบมาทำงานธุรกิจที่มีเงินจับจ่ายก็คงจะขยายไปเรื่อยๆค่ะขยายไปเรื่อยหมายถึงเท่าๆนะคะขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ
0: ทีนี้ถ้า SME ไม่รอดจะมองว่าก็เป็นเรื่องของภาคธุรกิจไม่ได้นะเพราะว่าคุณวิชัยบอกว่างี้บอกว่า SME เป็นเศรษฐกิจที่สำคัญมีการจ้างงานถึงประมาณ 13.6 ล้านคนคิดเป็นประมาณ 70% ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ 70% เนี่ยอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเหล่านี้แหละแล้วก็มี contribution ของ GDP ประมาณ 35% เป็นสิ่งสำคัญแต่สินเชื่อ SME เนี่ยติดลบต่อเนื่องกันมา16ไตรมาสแล้ว
7: คุณวิทัยบอกว่าภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 2.3% ซึ่งแม้จะดีกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกเนื่องจากมีมาตรการรัฐเข้ามาช่วยประคองแต่ก็ยังถือเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับระดับที่ควรจะเติบโตได้ที่ 3-4% ปัญหาที่น่ากังวลคือ SME ในปัจจุบันเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมากเนี่ยแล้วก็อย่างที่คุณนันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณวิชัยเขาก็ให้ข้อมูลนะคราวนี้บอกว่าตอนนี้มันจะมีพบว่า SME เนี่ยมันมีลักษณะเรียกว่าซอมบี้เฟิร์มหรือธุรกิจที่รายได้ไม่พอจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นถึงจาก 2% เป็นเกือบ 6% เป็นซอมบี้เฟิร์มอยู่นะก็เป็นศัพท์ที่เมื่อสักครู่นี้คุณอันถามผมว่ามันคือยังไงเนี่ยคุณวิทัยเขาบอกว่าก็คือเป็นธุรกิจที่รายได้ไม่พอจ่ายแม้กระทั่งดอกเบี้ย
8: ค
7: ่ะเดิมเนี่ยเคยมีทั้งระบบนี่มี 2% ตอนนี้มี 6% แล้วก็ขึ้นมาพอสมควรครับ
8: เรื่องของธนาคารประเทศไทยที่เขาพยายามช่วยคืออะไรที่มันควรจะเดินหน้าต่อให้ได้เช่น SME เขาก็ช่วยอย่างที่ว่าออกมาตรการอะไรที่มันไม่ควรปล่อยให้ขยายนะเขาก็จัดการเช่นตอนนี้นะคะธุรกรรมไม่ปกติใช้การซื้อทองบนแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ผลคือการเบิกทองลดลงเฉลี่ยประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนค่ะเหลือประมาณ700กิโลกรัมปกติแล้วเนี่ยยอดเบิกทองประมาณ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนนะนี่เขาเริ่มมาตั้งแต่ตอนกลางปีนี่แหละอะไรอีกเบิกเงินสดค่ะคุมเข้มฝากเงินสดเกิน5ล้านจะต้องรายงานว่าเอาเงินมาจากไหนก็ปรากฏว่ากำหนดการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทขึ้นไปที่จะต้องรายงานว่าเงินมาจากไหนปริมาณเงินสดถอนลดลงถึง 35% พี่เลยจ้ะมันชัดไหมนะคะทองจากเดือนละ 4,000 กิโลเหลือ700กิโลเงินสดถอนมาทีละ5 ล้าน 5 ล้านลดลงไป35% เลยคือถ้าคนดีๆถ้าบอกว่าทำมาค้าขายเอาเงินไปซื้อที่ซื้อบ้านเอาเงินไปจ่ายเงินลงเงินเดือนมันไม่ต้องถอนเงินสดถูกไหมคะ
7: คร
8: ับถ้าถอนเงินสดบอกต่อยอัพทำอะไรหยุดเลยหายไป 35% เลยค่ะแบงก์กับแบงก์รัฐนะแบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐถ้าต้องตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้ถ้ามีความจำเป็นในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แต่ที่ผ่านมาพบว่าบอกไม่ได้ค่ะพี
7: ่
8: เอาเงินสดไปทำอะไรทำให้ยอดการเบิกถอนเงินขนาดใหญ่ลดลงไปประมาณ 35% แล้วก็ยังพยายามหาช่องทางในการควบคุมการขยายตัวของทุนเทาในภาคอสังหาริมทรัพย์เช่นหิ้วเงินสดไปซื้อวิลล่ามูลค่า100ล้านจะมีการออกมาตรการห้ามชำระด้วยเงินสดในอนาคตค่ะแล้วก็จะตรวจสอบพฤติกรรมการแลกธนบัตรใบละ1,000มาแลกเป็น100จำนวน10ล้านที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าคุณจะเอา100บาทไปทำไม10ล้านเอาไปทำไมอะคะ
7: ช่วงใกล้เลือกตั้งว่าเดี๋ยวนี้เลือกตั้งเขาไม่นั่นแล้วมั้งเขาใช้โอนเลยไม่ใช่เหรอ
8: ทีนี้พอไปสกัดเรื่องทองเอาตอนแรกสกัดเงินก่อนเงิน5ล้านพอสกัดเงินปุ๊บมันก็ไปที่ทองเสร็จแล้วไปออกที่ไหนล่ะไปที่การซื้อขาย USDT อะค่ะพี่ไพศาลปรากฏว่า
7: ก็เป็นเหรียญอย่างหนึ่ง
8: มีการซื้อขายที่สูงเกินไปและมักถูกนำไปใช้ในธุรกรรมที่ผิดปกติตอนนี้เขาก็ตามเข้าไปจัดการกับพวกเงิน USDT นี่ค่ะพี่สารได้ผลค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากทำจริงแล้วเห็นจริงๆเบิกเงินทีละก้อนใหญ่ๆหายไป 35% เบิกทองทีละ4,000ละ4,000กิโลหรือ700กิโลอะค่ะ
7: คือเห็นสัญญาณที่มันดูผิดปกติแล้วก็มีมาตรการเข้าไปไล่ตรวจสอบดูมันก็อย่างเงี้ยมันก็จะได้ผล
8: คือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกแต่เพิ่งทำรู้กันมาตั้งนานแล้ว
7: ถ้าเห็นว่าอันเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าปล่อยปละละเลยแล้วมันก็จะเป็นผลที่จะสร้างความเสียหายให้กับระบบนะธรรมาภิบาลเรื่อง good governance อะไรต่างๆนี่มันก็จะไม่มีนะ
8: ก็
7: สถาบันการเงินธุรกิจเองก็หลงระเริงอยู่กับไอ้เงินเอาพวกนี้ก็ได้ผลกำไรไปโดยที่มันไม่ได้สร้างผลที่ดี

0: หย่อนเศรษฐกิจแต่ประการใด
1: ค่ะพี่ประสานเห็นที่เขาจับชายชาวเกาหลีที่สูงอายุไหมคะพร้อมภรรยาที่หัวหินเมื่อวานเนี้ยค่ะ
0: เรื่องอะไร
1: อันนั้นเนี่ยนะคะผู้ต้องหาผู้หญิงเป็นคนไทยผู้ชายนะคะอายุ67ปีเป็นหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นข้ามชาติ Korea Back Invest จับได้ที่บ้านพักหรูในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในข้อหาฉ้อโกงค่ะในประเทศไทยมีคดีที่เกี่ยวข้อง4คดีมูลค่าความเสียหาย147ล้านแต่หากนับรวมพฤติการคดีทั้งหมดอาจสูงถึงพันล้านนอกจากนี้ยังมีคดีช่อโกงติดตัวที่เกาหลีใต้อีก14คดี
0: มีไม่อยู่ไทย
1: ผู้ต้องหารายนี้ไม่มีประวัติเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตั้งแต่มาเลเซียและกบดานอยู่ในไทย30ปีจับได้ที่บ้านพักอายัดเงินสดและทรัพย์สินภรรยาได้เพิ่มอีก8ล้าน4แบบเนี้ยบ้านนี่สวยเลยนะคะเป็นคฤหาสน์เลย
0: มาหาภรรยาที่นี่หรือว่ามีภรรยาก่อนแล้วหนีมาอาศัยให้ภรรยาช่วยดึงช่องทางให
1: ้30ปีก็น่าจะมาแต่อายุ30กว่าไม่แน่ใจว่าม
0: าที่นี่หรือยังไงไม่ทราบใช่ไหมถามไปว่ามีภรรยาเป็นคนไทย
1: ใช่ค่ะคือแบบเนี้ยเรียกก็มีความสงสัยอะว่าม
0: าอยู่ใช่ไหมกบ
1: เงินเนี่ยแบบไหนเอาเงินเนี่ยเอาเงินเพราะคนพวกนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเอาเงินเข้ามายังไงเป็นทองหรือเป็นอะไรต่อที่อะไรเราเนี่ยถึงเป็นสวรรค์ของคนกลุ่มนี้ได้อะค่ะเพราะเราไม่ได้เข้มงวดเรื่องธุรกรรมพวกนี้ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วค่ะ
0: แต่ตัวเขาขนาดว่าเข้าเมืองมาไม่ถูกต้องอยู่มาได้30ปี
1: อยู่ได้30ปี
0: เงินก็ไม่ต้องพูดถึงนะถ
1: ้
0: าจะเอาเข้ามาคงไม่ใช่เรื่องยากอะไร
1: เขาบอกว่าผู้เสียหายครั้งแรกเนี่ยคือตั้งแต่ปี63แล้วผู้เสียหายชาวเกาหลีใต้ได้รับการชักชวนจากกลุ่มผู้ต้องหาให้ร่วมลงทุนซื้อที่ดินและอาคารชุดที่เพชรบุรีและประจวบในฮันนี่ก็สามารถอ้างว่าซื้อได้มากดโกงเขา8ล้าน9เข้าบัญชีบริษัทแห่งหนึ่งมีหญิงซึ่งเป็นอดีตภรรยาเป็นกรรมการโอ้ยเมียเยอะด้วยค่ะ
0: เอาพักกันก่อนนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยตลอดออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 201-6512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: จุดแปดนาฬิกา22นาทีครับ
5: ค่ะนี่สัญญ
4: าเอ๊ะมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งอาจารย์เชนยศนันตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาซึ่งเขายังไม่เคยมีใครแก้ได้มา 50-60 ปีนะ
5: ให้บรรจบที่รุ่นเราอย่างถูกต้องเลยค่ะ
4: ก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาปทุมวันกับนักศึกษาเทนทวายนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีการไล่แทงกันบนในระบบรถไฟฟ้า BTS ที่สถานี
5: สยาม
4: ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าผู้โดยสารในต่างๆเขาก็คงอยากไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วก็ทางเอกชนเขาก็เดือดร้อนมาก
5: เพื่อนๆที่ฉันเนี่ยลูกเรียนอยู่แถวนั้นน่ะต้องตัดสินใจขับรถรับส่งเลยช่วงนี
4: ้
5: บางคนลูกก็เพิ่งอยู่มัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
5: ไม่กล้าเลยค่ะ
4: คราวนี้จะจบลงในรุ่นของคุณยศนันเป็นรัฐมนตรีอว.หรือเปล่าต้องติดตามมันต่อไปนะแต่ว่าล่าสุดวันเนี้ยรองนายกยศนันซึ่งเป็นรัฐมนตรีอว.บอกว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารของทั้งฝ่ายอุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันได้กำหนดแนวทางดำเนินการจากนี้4ประเด็นสำคัญได้แก่1งดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนหมายถึงยังไงไม่มาเรียนที่ไอ้ที่ตรงเจริญผลกับไอ้ตรงติดกับสยามสแควร์ใช่ไหม
5: อย่างน้อย3เดือนมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ9กันยาเนี่ยเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยทั้ง2สถาบันต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่กระทบต่อคุณภาพและสิทธิของนักศึกษาก็ออนไลน์นะคะ
4: ก็คือพูดง่ายๆว่าให้ปิดสถาบันทั้ง2-3เดือน
5: 3เดือนหากการเปลี่ยนผ่านยังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่ออกไปใช่นะคะก็สำหรับเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งไม่มีวิทยาเขตอื่นรองรับเนี่ยอว.มอบหมายให้จัดทำแนวทางการเปลี่ยนผ่านระยะยาวโดยเบื้องต้นจะนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมาใช้พร้อมจัดทำแผนสำรองรองรับในอนาคตหากยังเกิดปัญหาความขัดแย้งอาจพิจารณาย้ายสถานศึกษาออกจากพื้นที่เดิมเช่นเดียวกับอุเทนถวายส่วนอุเทนถวายอว.มอบหมายให้อธิการบดีเร่งจัดหาพื้นที่แห่งใหม่สำหรับการจัดการเรียนการสอนนอกเขตพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเพื่อย้ายการสอนไปยังพื้นที่ใหม่เป็นการถาวรขณะเดียวกันให้เร่งจัดหาพื้นที่ชั่วคราวสำหรับรองรับนักศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านส่วนพื้นที่ของอุเทนเป็นของจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่บอกจะไม่นำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แต่จะพัฒนาเป็นพื้นที่นักวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยจะจัดตั้งกรรมการร่วมระหว่างอว.จุฬาแล้วก็อุเทนนะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ป้าหมายของมาตรการนี้คือการคืนความมั่นใจให้กับย่านสยามและปทุมวันซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการศึกษาตำรวจนครบาลจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยและตรึงกำลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะมาตรการที่ออกมาเนี่ยยืนยันว่าการย้ายสถานที่เรียนจะไม่กระทบต่อคุณภาพการศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงจะดูแลเกียรติและศักดิ์ศรีของทั้งสองสถาบันอย่างเต็มที่ทั้งสองสถาบันทุกวันนี้มีนักศึกษาที่ละพันกว่าคนค่ะส่วนมาตรการป้องกันกลุ่มติดเก่ารุ่นพี่อาจจะชักชวนมาฝ่าฝืนมาตรการนั้นก็เป็นเรื่องคดีความและการควบคุมพื้นที่ซึ่งก็จะต้องเข้มงวดค่ะเรียนเข้าใจว่าคือทุกวันนี้เรียนเคยไปบริษัทของเพื่อนๆพอเข้าไปเรียนพี่ภาษาเห็นเด็กนักศึกษาเต็มไปหมดเลยอะเมื่อก่อนที่เราเข้าใจว่าเรียนแบบเยอรมันที่ทุกคนจะต้องมีสปอนเซอร์จากบริษัทต่างๆส่งมาเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ไปฝึกงานเรียนไปฝึกงานไปอะเรียนเข้าใจว่าบางมดมั้งน่าจะมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากๆ เห็นมีเด็กมาเรียนไปทำงานไปแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงเยอะเลยค่ะจริงๆ ถ้าเรียนแบบช่างอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะคะถ้าได้ไปฝึกงานทำงานจริงๆอาจจะส่งไปนั่นแหละโรงงานผลิตรถยนต์จีนอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาเปิดเยอะๆค่ะที่ในจานรถยนต์ญี่ปุ่นไม่น่ามีแล้วมั้งคะ
4: คือมันก็จะเป็นอย่างนี้มาหลายรอบแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นละสิบรอบนะก็คือสั่งปิดเรียนคือตอนหลังเนี่ยสั่งปิดเรียนแล้วมันยังมีทางออกให้เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีมันมีเรื่องของการเรียนออนไลน์ได้มันก็มีความพร้อมได้มากขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยปิดเรียนปิดได้แค่อย่างมากก็สัปดาห์หนึ่งแล้วมันจะวนเวียนมาเนี่ยคือว่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเขาก็จะเริ่มม็อบกันอย่างไอ้ตรงที่เป็นของอุเทนถวายเนี่ยก็ยังคือจุฬาก็ยังเข้าไม่ได้นะแม้ว่าในทางคดีจะจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคือถึงว่าไม่จัดเป็นที่ทำการเรียนการสอนแต่ว่าก็จะมีนักศึกษาเข้ามาวนเวียนกันอยู่เขาจะมาวนเวียนเขาจะมาใช้เป็นช็อปเขาเป็นอะไรของเขาอยู่เขาก็มารวมเขาก็มารวมตัวกันอยู่ทางที่เรียนเขาก็มีที่ใหม่อยู่แล้วนะเป็นวิทยาเขตใหม่ที่เข้าใจว่าอยู่ทางปทุมหรืออะไรนะปทุมรู้จักเชิงเซาอะไรประมาณนี้
5: คือถ้าเราย้ายถ้าเราดูไปหน่อยเนี่ยนะคะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งให้อุเทนถวายคืนพื้นที่ให้กับจุฬาแล้วนะคะ
4: แต่ว่าก็มีการต่อสู้มีการ
5: ถึงขนาดที่ว่าอาจารย์วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาท่านปัจจุบันเนี่ยออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยที่คุณอุ๊งอิ๊งยังอยู่อ่ะสั่งการให้อุเทนถวายย้ายออกมาอาจารย์วิเลิศได้บอกจุฬาให้เกียรติและเคารพอุเทนมาโดยตลอดแต่ปัญหาความรุนแรงไม่สามารถแก้ไขได้โดยตลอดค่ะนี่ที่ฉันอ่านข่าวเก่านะฮะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าร้านค้าเสียหายผู้บาดเจ็บอะไรต่อมีอะไรก็เละเทะกันนะคะและนี่ก็เรียกร้องคือศาลปกครองสูงสุดนะสั่งแล้วด้วยอ่ะว่าให้ย้ายออกได้ข้อยุติทางกฎหมายมานานแล้วไม่ว่าจะระดับคณะกรรมการไก่เกี่ยวข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานนักหรือในศาลแม้แต่การถวายฎีกาสรุปว่าอุเทนต้องคืนพื้นที่จุฬาค่ะแต่ว่าอุเทนเขาก็ไม่ยอมย้ายออกนะคะ
4: ก็ในข้อกฎหมายน่าจะไม่มีช่องทางอะไรอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายบังคับตามคำสั่งศาลที่ตัดสินข้อพิพาทไปแล้วอะไรเงี้ยก
5: ็
4: คือถ้าไม่นั้นทีกูก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่มาขับไล่เขาซึ่งจุฬาเขาไม่กล้าทำอย่างนั้นเพราะมันจะเป็นการเผชิญหน้าแบบเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเขาก็มารวมกันเป็นกำแพงเหล็กไม่ยอม
5: และพี่ภิสารเชื่อไหมคะว่าคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66ค่ะ
4: นานมากแล้วนานมากใช่
5: 3ปีแล้ว
4: ก็ผมบอกไงบอกว่าเดี๋ยวพอสถานการณ์มันผ่านไปสักช่วงเนี่ยน้ำก็จะมี
5: ขออภัยนะคะ
4: เก่าหรืออะไรต่างๆ
5: ไม่ใช่66ด้วยค่ะตั้งแต่14ธันวาคม65ศาลปกครองสูงสุดบอกว่าต้องดำเนินการภายใน60วันหลังมีคำสั่งค่ะ ตั้งแต่สมัยคุณสุภมาศเป็นรัฐมนตรีอว.
4: ครับ
5: 4ปีแล้วเพราะฉะนั้นได้ว่าพอมางวดนี้มันต้องมีระบบการเปลี่ยนผ่านอะพี่ไพศาลเขามีอะไรด้วยคะเขามีบุคลากรสายวิชาการ64คนสายสาบัน45คนนักศึกษาปริญญาตรี682คนปริญญาโท143คนปริญญาเอก14คนถ้าให้เรียนนับตรงเนี้ยไม่ถึงพันนะคะนักศึกษา
4: เดี๋ยวรอดูเพราะคุณยศชนันก็โดยหน้าที่ก็ต้องเข้ามาดำเนินการนะแต่จะมาตกอยู่ในวังบนอีกท่านหนึ่งหรือเปล่าก็ผมก็หวั่นใจนะเพราะว่าเขาแก้กันมายุคแล้วยุคเล่ามันก็ไม่เคยจบได้สักทีหนึ่ง
5: ฉันว่าได้เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วล่ะ
4: มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องคำสั่งเรื่องระเบียบอะไรต่างๆมันมีปัญหาที่มันคงสลับซับซ้อนกันอยู่
5: จะถึงขนาดไปดักกันอยู่ที่รถไฟฟ้าทุกวันนี่เรียนว่า
4: ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะวนลูปมาคนก็จะแบบตกใจแล้วก็รู้สึกมันต้องแก้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็วนลูปมาสั่งหยุดพักสั่งปิดสถานการศึกษาไอ้ที่ย้ายแล้วที่เขาให้ย้ายแล้วก็ต้องให้ย้ายจริงจังไปไอ้ที่ยังไม่ย้ายก็หาทางย้ายออกไปซะจะให้ปทุมวันมาอยู่ตรงนี้มันก็ใช่ไหมฮะทางฝ่ายก็บอกเอาทำไมเราต้องไปทางนี้ยังอยู่ได้เลยก็ทางนี้ก็ไปหาที่ทางไปอยู่ที่ใหม่นะไอ้ที่ตรงนี้ก็ในอนาคตก็ไม่ต้องเป็นที่ที่มาเรียนมาสอนแต่ว่าทำเป็นไอ้ศูนย์แสดงนวัตกรรมหรือว่าผลงานของสถาบันอะไรต่างๆก็ทำได้เพราะมันก็เป็นที่ปทุมวันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นที่ของทางมหาวิทยาลัยของสถาบันนั่นแหละ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ยกเว้นแต่ว่าอุเทนนะนั่นเป็นที่จุฬาครับ
5: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่มิสัย
4: ครับ
5: ค่ะ
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับดูเรื่องโซลาร์ลูฟท็อปสักนิดหนึ่งนะฮะ
5: ค่ะค่ะพี่สารช่วยอธิบายหน่อยดิมองไม่ออกแล้วมันเป็นอะไรยังไงขายแล้วเอาคืนอะไรมาใช้หนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครจะคนมาติดตั้งให้ไปได้ฟรี50,000บาทแล้วทีนี้พวกบริษัทที่มาติดตั้งให้จะเอาเงินจากที่ไหนมาใครจ่ายดอกใจอะไรพอนิดมองไม่ออกนะคะในแง่ปฏิบัตินะคะ
4: ผมก็พยายามไล่อ่านแล้วก็ถามไปใน AI บอกแล้วอธิบายมาชัดๆที่ว่าเขาให้มีเงื่อนไขมันก็ประมวลได้เฉพาะที่เขาตีปี๊บให้เราฟัง
5: พี่ใช้ AI ไทยที่ Thailand Passport แล้วป่ะคะ
4: ไม่ใช่ฮะใช้ของ Google เนี่ย
5: อ๋อเพราะว่าบางคนบอกว่าลองใช้ฟรีอันอื่นดูอาจจะดีกว่านี่
4: เห็นบอกว่าภาษาตรงภาษาไทย
5: ออกมาเป็นภาษาเขมรด้วยจริงเหรอแม่เกินไป
4: ไม่กล้า
5: ใส่ร้ายเขาเกินไปเปล่า
4: คือคุณเอกนิติเนี่ยไปพูดในงานเดียวกับที่ผู้ว่าแบงค์ชาติไปขึ้นเวทีนะ TNN ก ของช่อง TNN
5: Forum
4: TNN Future Forum 2026นะ Thailand Beyond Tomorrow
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็ไปพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลเตรียมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปช่วงกลางเดือนตุลาคม2569ตั้งเป้าหมายครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแผนดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี70นะแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้นะอาจจะขยายไปได้ถึง1ล้าน5แสนครัวเรือนได้ซ้ำแบบเริ่มต้นเนี่ย1ล้านแต่ว่ามีโอกาสสูงว่าอาจจะขยายไปได้ถึง 1.5 ล้านด้วยคราวนี้เงื่อนไขเนี่ยนะฮะผมก็
5: 1ล้าน5แสนครัวเรือนเลยค่ะ
4: 1ล้าน5แสนครัวเรือนเลยอาจจะขยายคือ1ล้านเนี่ยแน่นอนชัวร์ๆเพราะมันเงินตอนนี้กำมาไว้กับมี 50,000 ล้าน 50,000 ล้าน
5: ใช้เงินทั้งหมด 75,000 ล้านค
4: ่ะ50,000 ล้านเนี่ยตอนนี้เขาบอกคุณเอกติเขาบอกตอนนี้มีแน่ๆ 50,000 เพราะ 50,000 เนี่ยมันก็คือ1ล้านเพราะก็จะช่วยหลังละ 50,000 มันก็ 50,000 ล้าน
5: 50,000 ก็คือ 50,000 ล้าน
4: ครับ
5: ถ้าล้าน 500,000 ครัวเรือนก็ประมาณ 75,000 ล้านค่ะ75,000 ล้านเอาไปทำอะไรบ้าง
4: ก็เงินเนี่ยจะอุดหนุนโครงการจะอุดหนุนเงินให้กับครัวเรือนที่จะมาติดตั้งไอ้
5: โซล่ารูฟท็อป
4: เนี่ยนะครัวเรือนละ 50,000 บาทนะ

0: ไม่ต้องไปสำรองจ่ายเงินก้อนใหญ่ก็คือสมมุติว่าลงทุนไป 200,000 เนี่ยแล้วรัฐบาลเขาจะช่วย 50,000 ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องขวนขวายไปเตรียมเงินเอาไว้อีก150,000 บาทนะครับรัฐบาลบอกว่าในโครงการนี้ถ้าคุณลงมาเนี่ยจะนำสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารออมสินธสธกสเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยปล่อยกู้ให้ก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับหลังคาเดือนเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่เครดิตไปกู้หนี้มาแล้วก็รัฐบาลก็จะสมทบให้ช่วย50,000
1: อย่างนี้ได้ไหมคะขอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเช่นเอาตัวเลขกลมๆหนึ่งเป็นว่าติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยที่ไม่เอาแบตเตอรี่มันอยู่ที่ประมาณ100,000ก็แล้วกันเอาแบบย่อมยาวสุด100,000เนี่ย50,000ก็ให้เราฟรีๆใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็คือจากงบประมาณที่เขามีทีนี้และอีก100,000ทำยังไงอีก100,000ก็คือไปกู้ธนาคารสงเคราะห
0: ์
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และก็ธนาคารอะไรฮะอาคารสงเคราะห์ธกส.
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสิน3ธนาคาร
1: ออมสินออมสินธกส.แล้วก็อาคารสงเคราะห์3ธนาคารไปกู้เขา 50,000 ค่ะและหลังจากนั้นไม่ต้องใช้หนี้แล้วเงินที่จะใช้หนี้ธนาคารไปเอาที่ไหนใช้หนี้แทนเราคะ
0: เขาบอกว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยถ้าเข้าร่วมโครงการเนี่ยทางการไฟฟ้าเขาจะมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทมิเตอร
1: ์
0: นะฮะซึ่งจะรองรับการกักเก็บและขายไฟคืนคราวนี้ระบบขายไฟคืนเนี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยคำนวณว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเหลือเข้าครัวเรือนได้เนี่ยเดือนละประมาณ 1,000 บาทไอ้เงิน 1,000 บาทเนี่ยมันจะตัดไปเป็นเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้ตรงนั้นไปโดยอัตโนมัติ
1: อย่างนี้นะคะถ้าสมมติ100,000เนี่ยพี่ไพศาลคะไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บถ้า100,000
0: ต้องใช้ต้องนอนใช้ต้องใช้กลางวัน
1: ใช้ไปเลยใช้กลางวันแล้วก็หมดถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวันแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวันเวลาที่ผลิตได้เนี่ยไฟมันก็จะตีย้อนกลับค่ะพี่
0: มันก็จะคืนขายคืนไปคือ
1: มันก็จะตีย้อนกลับแล้วขายคืนเข้ามิเตอร์
0: คุณก็ปั่นไฟให้กับระบบเข้าไปคุณไม่ได้ใช้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมิเตอร์ตรงนี้ก็จะเก็บไปหมดเลยสมมติว่าอย่างที่เขาคิดมาให้อ่ะว่ามันจะมีประมาณ1,000บาทที่ส่งคืนเพราะฉะนั้นปีนึงก็จะผ่อนคืนได้ประมาณเท่าไหร่นะคะ12,000ก็4ปีหมดผ่อน 50,000 ให้ธอส.ให้ธกส.ให้ออมสินค่ะ
0: เขาก็วาดฝันว่าอย่างนั้นนะ
1: แต่ถ้าสมมติคุณอยู่บ้านแล้วคุณใช้ไฟหมดคุณก็ติดมิเตอร์เพราะว่าคุณคิดว่าคุณอยู่บ้านคุณอยากจะทำงานที่บ้านคุณจะใช้ไฟของคุณแล้วคุณก็ติดแล้วมันไม่เหลือไฟขายคืนเข้าสู่ระบบ
0: อันนี้คุณต้องจ่ายเงินสิ
1: เอายังไงเอายังไง
0: คือยังไงมันไม่มีของฟรีในโลกยังไงคุณต้องจ่าย
1: เอายังไง
0: เขาว่ากันนั่นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขายแล้วพอคุ้มกับค่าผ่อนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่อนถ้าไม่คุ้มเนี่ยผมว่าก็ต้องเติมเงินให้เขาอยู่ดีเขาก็คงไม่เอาเท่าเฉพาะที่มีอยู่คุณขายไปคืนได้มาเท่านี้เราก็เก็บคุณแค่นี้ไม่ได้หรอกเขาก็บอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าคุณติดตั้งแล้วอันนี้คุณต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่อยู่ใช่ไหมซึ่งผมดูแล้วมันก็น่าจะไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นเดือนละพัน
1: ก็เรียนคิดตัวเลขกลมๆให้เนี่ย
0: สมมติว่า
1: เป็นหนี้ 50,000 สมมติเป็นที่ 50,000 แล้วก็คอยเก็บไฟจากหลังคาบ้านเราขายคืนไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วถ้าเกิดวันเดือนหน้าฝนก็ตกไฟก็ไม่พอแถมมีคนอยู่บ้านใช้ไฟอีกเอ้ายังไงคุณก็ต้องจ่ายเขาอักไปดูรายละเอียดก็แล้วกันแต่โลกไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เนี่ยให้สิทธิ์1คน1ครั้งต่อ1ระบบตลอดอายุมาตร

0: การในปีที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำเร็จ 2. ต้องติดตั้งบนอาคารที่อยู่อาศัยและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแบบออนกริดกับ MEA หรือ PEA 3. กำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดต้องไม่เกิน10 kWp กิโลวัตต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต่อหลังคราวนี้เขาบอกว่าข้อควรระวังห้ามใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการลดหย่อนภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆเพราะว่าจะให้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่ารู้สึกมันจะมีเรื่องของการนอกจากติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยรู้สึกถ้าไม่เอา 50,000 เนี่ยนะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท
1: ที่บ้านเนี่ยติดไปแล้วแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วย 200,000 ค่ะพี่ไพศาลแต่ถ้าเราเอาไปลดหย่อนภาษีอ่ะ 214,000
0: อ๋อนี่นำไปลดหย่อนได้อยู่แล้วใช่ไหม
1: 200,000 เลย
0: อืม
1: ค่ะ 200,000 ได้อยู่แล้วอ่ะเป็นมาตรการไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ
0: ค่ะแต่คราวนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเพิ่มเติมมาเนี่ยการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการลดหย่อนภาษีซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆข้อควรระวังห้ามใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน
1: ค่ะบ้านมันก็มีอยู่หลังเดียวอะค่ะใช้แล้วจะไปใช้อีกก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีติดหลังคาติดมันรอบบ้านขนาดมันก็ติดได้แค่นั้นเนี่ยพี่พิสาร
0: ครับต่อหลังนี่นะเขาบอกต่อหลังนะ
1: ใช่ค่ะสมมติว่าอีกคนติดไปแล้วจะไปเอาอีกมาติดไม่ได้
0: เขาไม่ดูว่าคนที่ยื่นขอเนี่ยเขาไม่ดูว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่านะ
1: เขาดูค่ะ
0: เขาดูว่าคุณเป็นเจ้าของมิเตอร์หรือเปล่
1: าม
0: ิเตอร์ในชื่อใคร
1: ค่ะมันเป็นเรื่องธุรกรรมในการที่จะต้องขายไฟเข้าระบบด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันก็แล้วกันนะฮะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อน
1: โอเค
0: ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะแล้วก็ต้องลาท่านผู้ฟังที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะฮะเพราะเราจะตัดสัญญาณช่วงนี้เพื่อติดตามรายการของส่วนภูมิภาคกันนะครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอ๊ะคุณหลานสาวพลเอกชาติชายคุณทิศนา
3: ทิศนาชุนทวัน
2: ลูกสาวอาจารย์โต้ง
3: แก้วตาแก้วตา
2: สรุปว่าน่าจะไปสมัครสังกัดพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็ถ้าข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะไปช่วยงานอาจารย์เชนยศชนันทันทีเลยที่กระทรวงอวจะไปดูในประเด็นเรื่องในการใช้ความรุนแรงภายในสถาบันการศึกษา อาจจะมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับเรื่องอุเทนถวายกับปทุมวันหรือเปล่าไม่ทราบนะเด็กที่ที่เขาขัดแย้งแล้วต้องตีรันฟันแทงกันเนี่ยคุณทิศนาเขาจะมีไอเดียหรือมีโครงการอะไรไปเสนอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เห็นเจ้าตัวบอกว่าจะไปช่วยอาจารย์ยศชนันในประเด็นเรื่องความเรื่องของความรุนแรงภายในโรงเรียนภายในสถาบันการศึกษาครับ
3: มีลูกวัยรุ่นนะคะคุณทิศนาเนี่ยคือมีลูกเป็นวัยรุ่นละก็
2: วัยรุ่นนี่คือเกือบ20แล้วใช่ไหม
3: ใช่คิดว่าอย่างนั้นนะ
2: 20
3: ค่ะ
2: เพราะคุณทิศนาอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร
3: ่ไม่แน่ใจแต่จนมีลูกตั้งแต่อายุไม่มากอะค่ะค่ะมีลูกก็น่าจะเป็นคนเป็นแม่อะเป็นแม่น่าจะเข้าใจเด็กๆได้ดีแต่ที่คิดว่าเรื่องเรื่องอุเทนเนี่ยมันมาถึงจุดที่อย่างไอ้กรณีล่าสุดเนี่ยมันน่าจะใครที่คิดจะปกป้องอยู่ก็น่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลมันมาถึงจุดที่เหนื่อยอดเหนื่อยทนกันอยู่เหมือนกัน
2: กระแสสังคมตอนนี้มันแทบจะเรียกว่าใครออกมามันก็ตายอ่ะใช่ไหมไม่มีที่ยืนในสังคมอ่ะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือ
3: สุนทรีอะไร
2: มันไม่ไหวอ่ะ
3: มันไม่ไหวแล้ว
2: ออกมามันไม่ไหวแต่ว่าผมสังเกตว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้ก็ทุกครั้งก็คือว่าตอนที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้ามาช่วยยืนหยัดให้หรอกเขาต้องปล่อยไปตามสถานการณ์ไปก่อนแต่ว่าพอผ่านไปถึงช่วงหนึ่งกระแสมันตกลงไปแล้วเขาก็จะมีประเด็นที่ออกมาเคลื่อนไหวกันเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องของการที่ยืนในสังคมที่มันต้องมีคนตัวเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบจุฬาก็เป็นเหมือนกับสถาบันที่ร่ำรวยมีหน้ามีตาแล้วก็อยากจะมายึดที่ดงที่ดินอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวอะไรกันอยู่ที่เรียกความเห็นใจความสงสารกันในหมู่พวกเขากันแล้วก็แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยังต้องคาราคาซังกันอยู
3: ่แต่ว่าทุกอย่างที่คุณยศชนันพูดหรือที่พูดวันนี้หรือว่าที่เคยพูดกันมาตลอด 3-4 ปีเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้เงินค่ะพี่ไพศาลสั่งอย่างเดียวไม่มีเงินให้มัน
2: ใช่ใช่ต้องจัดงบประมาณไปทำ
3: อะไรที่ควรให้ต้องให้อะไรที่ควรตัดต้องตัดนะคะเช่นบอกให้ปทุมวันเขาจัดหาที่เรียนใหม่สั่งปากเปล่าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลไปขออาศัยอยู่ที่ไหนไม่มีเงินใครให้อยู่คะมันต้องมีเงินอุเทนถวายก็เหมือนกันจะสั่งเข้าไปอยู่ไหนมันก็ต้องมีเงินไงสภาเนี่ยยึดโรงเรียนโยธินบูรณะสร้างใหม่สวยหรูเลยก็ต้องใช้เงินค่ะทุกที่มาใช้เงินหมดอ่ะสั่งเปล่าๆไม่จ่ายเงินให้เขาเยอะเคลื่อนย้ายไม่สำเร็จค่ะครั้งนี้ก็เหมือนกัน ถ้าไม่จ่ายเงินไม่สำเร็จค่ะคุณต้องมีเงินให้เขาแล้วก็นักศึกษาเนี่ยสมัยคุณคุณอะไรนะอิสระภักดีเนี่ยค่ะสุภมาศคุณสุภมาศเนี่ยเคยจะให้งดรับนักศึกษาด้วยซ้ำไปจริงๆแนวทางในการงดรับนักศึกษาเป็นแนวทางที่ชัดเจนที่สุดนะคะถ้าจะแก้ปัญหา
2: อะไรที่คนแต่ก็ยังไม่สามารถจะทำได
3: ้ก็ความเด็ดขาดค่ะนี่ก็ความเด็ดขาดค่ะ
2: อันนี้คุณทิศนาชุนวันเขาเป็นคนโพสต์เองเลยโพสต์ภาพร่วมกับคุณยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.แล้วก็เขียนข้อความว่าวันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นความรุนแรงในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่ที่นักศึกษาบุคลากรหรือผู้มีอำนาจน้อยกว่าต้องเผชิญกับการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศการใช้ความรุนแรงหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบการแก้ปัญหาต้องไม่จบแค่การรับเรื่องร้องเรียนแต่ต้องมีกลไกคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นอิสระโปร่งใสเข้าถึงได้และทำให้ผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกตอบโต้หรือทำให้ต้องเผชิญความรุนแรงซ้ำอีกขอบคุณพรรคเพื่อไทยและทางกระทรวงอว.ที่เปิดพื้นที่ให้ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างจริงจังเพราะสิทธิในความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องมีอยู่ในทุกสถานศึกษาทั้งนี้มีรายงานข่าวว่านางสาวทิศนายอมรับว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากมีแนวคิดทางการเมืองและการทำงานไปในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งวันนี้ก็ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนและได้พบหารือกับนายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะส่วนหลังจากสมัครสมาชิกพรรคแล้วจะมาช่วยงานในด้านไหนนั้นยังต้องมีการพูดคุยหารือกันอีกสักครั้งกันอีกครั้งอย่างนี้สักครั้งกันอีกครั้งครับ
3: ค่ะ
2: สรุปว่าอย่างนั้นก็พอดีจังหวะมีเรื่องปทุมวันกับเรื่องอุเทนถวายที่อาจารย์เชนเขามุ่งมั่นมากที่จะแก้ปัญหาให้มันได้ข้อยุติที่ยั่งยืนสักทีครับ
3: พี่ประสานเรียนฟังการอภิปรายเรื่องงบประมาณแล้วเรียนสมมติว่าจะเอาคำพูดที่นายกชอบพูดคืออะไรนะคะปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยสมมติเราไม่ต้องฟังว่าคือเราชอบพรรคนี้แล้วเราก็ไม่ชอบพรรคนี้แล้วพรรคนี้พูดอะไรก็ระคายหูรับไม่ได้อะไรไปหมดอะไรเงี้ยสมมติว่าไม่ฟังว่าเขาเป็นส.ส.พรรคอะไรดูการอภิปรายอย่างเดียวนะคะพี่ไพศาลเรียนชอบเนื้อหานะแล้วเรียนฟังแล้วเรียนรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติมากถ้าเกิดคืนว่ามันเป็นจริงแล้วมันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะพี่ไพศาลมันเหนื่อยเหมือนกันนะ
2: วันนี้เป้าใหญ่เพราะว่าพิจารณาถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วงบประมาณมาก
3: ค่ะ
2: ก็หลายท่านก็อภิปรายโอ้โหหนักเลยมหาดไทย
3: แล้วมันอย่างเช่นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงงบในการอภิปรายงบสถใน3ประเด็นก็คือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการทุจริตการสอบเข้าเนี่ยงบเทคโนโลยีสารสนเทศ277ล้านได้ขอตั้งงบไซเบอร์และการปกป้องระบบไว้สูงตั้งแต่ปี69แต่กลับพบการแฮ็กเข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิทัลเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นทุจริตถึง115ครั้งตั้งงบปกป้องไว้277ล้านปรากฏถูกเปิดเข้าไปได้115ครั้งพอปี70มีการถอดดัชนีตัวชี้วัดความปลอดภัยทางไซเบอร์ออกหมดเลยค่ะพี่ประสานถอดออกหมดเลยเพราะว่าใช้เงินไป277ล้านมันก็เข้ามาได้ใช่ไหมคะแต่กรรมาธิการกลับไม่ได้ซักถามหรือประเมินประสิทธิภาพในส่วนนี้เลย2เบี้ยประชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการสอบมีทั้งหมด90ล้านประชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการสอบกรรมการสอบเนี่ยมันมีกรรมาธิการสอบด้วยเหรอคะพี่90ล้านมีการตั้งงบเบี้ยประชุมบอร์ดกลางและอนุกรรมการไว้เกือบ ร้อยล้าน
2: กรรมการแต่ละส่วนใช่ไหม
3: ร้อยล้าน
2: เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าเดินทางเป็นค่าน
3: ามสกุลดังๆทั้งนั้นมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมารวมกันซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นแต่กลับไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังว่าในปีที่มีการสอบเนี่ยมันได้มีการเบิกจ่ายการประชุมไปทั้งหมดกี่ครั้งค่ะรัฐบาลจะเรียกงบเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กับชุดที่เกิดการทุจริตอย่างไร3จะมีเงินนอกก็ประมาณจากค่าสมัครสอบคนสมัครสอบทั้ง 438,000 คนได้ค่าสมัครไป 175.3 ล้านจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาแค่คนละ400นะคะมีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยในการจัดสอบ133ล้านมันจะมีส่วนต่างอีกค่ะอีก40ล้านแต่ไม่เคยนำมาแสดงไว้ในรายงานงบประมาณแผ่นดินอย่างเปิดเผยน่าสนใจมาก
2: ครับ
3: ค่ะ
2: อ
3: ีกอันนึงก็น่าสนใจเมื่อกี้ประชาธิปัตย์นะคะอีกคนนึงคุณวิสุทธ์ตันตินันอันนี้จากประชาจากพรรคประชาชนบัญชีรายชื่อขอปรับงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง 5% โดยเฉพาะของสำนักงานกิจการยุติธรรมเนื่องจากไม่แน่ใจในประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเพราะว่าเมื่อเวลาหน่วยงานใดของภาครัฐทำงานก็มักจะเห็นอุปสรรคของการทำงานแยกเป็นแท่งเป็นแท่งว่างั้นนะคะไม่เอามาบูรณาการกระทรวงยุติธรรมก็เช่นเดียวกันมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามพรบ.ปี 49กรรมการชุดนี้มีการมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทำหน้าที่ธุรการศึกษาวิเคราะห์นโยบายทำแผนยุทธศาสตร์พยายามบูรณาการงานยุติธรรมเข้าไว้ด้วยกันงบประมาณของสำนักงานยุติธรรมขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากไม่กี่สิบล้านมาจนถึงปีนี้ 164.8 ล้านหากดูก็อาจจะคิดว่ามันไม่เท่าไหร่แต่อยากให้ไปดูไส้ใน 164.8 ล้านอันนี้เพิ่มจากไม่กี่สิบล้านนะคะแบ่งเป็น3แผน1บุคลากรเกือบ50ล้านค่ะ 49.7แผนงานปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 58.7 แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 56.5 ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่อยากให้ทราบว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานมีเพียงตัวเดียวคือพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมดัชนีชี้วัดความสำเร็จของเงิน114ล้านมีอย่างเดียวคือพัฒนาเครื่องมือชี้วัดดัชนีพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม
2: ครับ
3: เฉพาะเบี้ยประชุมนะคะพี่ไพศาลล้านหนึ่งค่ะหน่วยงานเนี้ย
2: ฝ่ายรัฐบาลเขาเล่นกันเองก็มีสองคน
3: เบี้ยประชุม1ล้านที่เหลือเป็นค่าเหมาบริการและที่ใหญ่ที่สุดคือระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์34ล้านค่ะฟังดูแล้วเราก็เสียเงินไปกับอะไรที่บางทีมันยุบรวมแล้วมันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรเลยนะพี่วิจารณ
2: ์
3: ค่ะยุบรวมยังได้เลย
2: เรายังตั้งกันไปเยอะแยะใช้งบประมาณมากมายก็ยังโกงกันอยู
3: ่คอมพิวเตอร์อะไรเต็มไปหมดเลยค่ะคนก็เยอะนะคะคือถ้ามี KPI เรียกว่าไม่น่าจะผ่านกันหลายหน่วยงานเลย
2: ครับ
3: ออฟฟิศก็หรูหรากันเมื่อวานนี้ที่เขาเปิดเผยว่าออฟฟิศของพวกกระทรวงเกษตรเนี่ยมีเยอะมากเป็นเหมือนระเบิดเวลาด้วยค่ะ
2: กรมแต่ละกรมว่ามีตึกทั้งหมดกี่ตึกกันใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช
2: ่อ่
3: ะ
2: โอ้โห
3: หรูหราม
2: ากเขามีแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเขามีสำนักงานอะไรก็ไง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เราจะจัดงบประมาณไปสร้างแล้วเต็มหมด
3: ค่ะ
2: ทั้งปศุสัตว์ทั้งประมงทั้งอะไรต่างมีหมดครับ
3: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
2: พักกันหน่อยสักครู่ครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยต่อครับ
2: ค่ะ
1: โอ้วันนี้มีคนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะสสอดิศรเพียงเกต
2: เขาเล่นงานใครฮะ
1: อภิปรายงบกระทรวงมหาดไทยมาตรา20บอกว่าการจะปรับลดก็ประมาณเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างไรตามในการปรับลดก็ประมาณหรือการประชุมของคณะกรรมการได้พูดกันหรือไม่ว่างานกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนรวดเร็วหรือเชื่องช้าบริหารงานเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือเป็นศักดินาหรือไม่จากนั้นนายดิศรได้นำภาพข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรายหนึ่งซึ่งถูกเบลอภาพไว้กำลังย่อเข่าก้มไหว้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
2: ดูรูปร่างก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2: ที่สารถ้าปิดหน้าแล้วถ้าปิดหน้าดูพฤติกรรมอย่างเดียวดูออกเลยนะเพราะรูปร่างก็จะเป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย
1: ปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็พอเดาได้ว่าใครก็เนี่ยที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลขึ้นจอสไลด์ก่อนจะกล่าวว่าตนติดตามข่าวที่ผ่านมาเห็นภาพนี้แล้วข่าวสุดมีคนพี่นอกพี่เทานั่งย่อไหว้พร้อมตั้งคำถามว่านี่คือข้าราชการจารีตของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ตนเห็นภาพนี้แล้วแทบไม่มีความหวังไม่ว่านายกรัฐมนตรีไปไหนตนเห็นบุคคลนี้เป็นเงาตลอดไม่ทราบว่าบริหารที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดการเจอลูกน้องเอาใจเจ้านายแบบนี้บ้านเมืองจะไปอย่างไร
2: ก็ดูว่าเขาเป็นเพื่อนกันมากกว่านะพี่ไพศาลถ้าสมมติแบบนุ่งเกงขาสั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยกันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย
1: ก็มีลักษณะเป็น
2: เหมือนเป็นเพื่อนกันนะ
1: เป็นพี่เป็นน้องด้วย
2: มีความเหมือน
1: ตามอายุก็
2: ห่างกันเยอะอยู
1: ่อีกคนเป็นพี่อีกคนเป็นน้องอยู่ก็ห่างกันพอเป็นน้องเล็กอยู่พอสมควร
2: แต่แบบไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนุ่งขาสั้นไปด้วยกันได้อ่ะน่าจะคบกันแบบนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณอดิศรเพียงเกตบอกผมอยากให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่นำการบริหารราชการแผ่นดินตัวตรงหน่อยครับศักดิ์ศรีของราชการมีนะครับนักการเมืองอยู่ไม่นานหรอกแต่ก็มีเรื่องเล่าว่านักการเมืองบางคนไปอยู่ที่มหาดไทยนานไปถูกปรับออกจากรัฐมนตรีต้องมาประชุมสภาพอถึงสภาแล้วลงไม่ได้เพราะไม่มีใครเปิดประตูให้คนขับรถเลยบอกว่าท่านครับถึงสภาแล้วนั่นคือจารีตที่มหาดไทยทำไว้นะแล้วคุณดิศรยังทิ้งท้ายว่าต้องขออภัยข้าราชการเป็นอย่างสูงขออภัยนายกรัฐมนตรีระบบศักดินาเจ้าขุนมูลนายเลียแข้งเลียขาแบบนี้ต้องบดไปจากมหาดไทยและประเทศไทยตนจึงไม่ทราบว่าปรับลดงบประมาณอย่างไรเพราะเป็นเรื่องจริยธรรมในตัวจึงหวังว่าจะไม่เห็นภาพนี้อีกและหากตนมีโอกาสเป็นมท.1ตนจะไม่เลือกให้มาเป็นบลัดมหาดไทย
2: แค่ไหนจะได้เป็นเหรอคะ
1: สมมุติว่าเดี๋ยวคงจะมีคนเขาแซวย้อนในโซเชียลอ่ะสมมุติว่าถ้าผมเป็นมอทอหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งก็จริงๆก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลนะแต่ก็ซัดเต็มเหนียวเลยก็คือทวีสอดสองวันนี้อภิปรายเนี่ยอภิปรายไปถึงเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอบอกว่าการเลือกสวเนี่ยรัฐธรรมนูญไปเขียนว่าให้นายอำเภอเนี่ยเป็นประธานในการพิจารณาเรื่องคุณสมบัตินะคือพูดง่ายๆว่านายอำเภอเนี่ยคุณจะสมัครนู่นสมัครนี่อะไรยังไงนายอำเภอต้องคนรับผิดชอบความถูกต้องแล้วถ้าพอถึงขึ้นมาถึงระดับจังหวัดผู้ว่าเป็นจังหวัดคุณทวีบอกว่าผู้ว่าและนายอำเภอเนี่ยร่วมในการหัวสวทุจริตหัวสวด้วยกัน
2: อ้าวไม่พูดอีกละ
1: อ่ะก็เนี่ยซัดเต็มเลยบอกโดยพยานหลักฐานโดยข้อมูลที่รับรู้รับทราบเนี่ยไอ้เรื่องของกระบวนการหัวสวเนี่ยมีนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
2: อ้าวแล้วตอนนั้นใครเป็นผู้รัฐมนตรีมหาดไทยอะค่ะ467อะค่ะ
1: ปี67เอานี้ไม่ได้ว่าไปพาดพิงหรือไปกล่าวหาใครนะเอาตามข้อเท็จจริงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: คุณอนุทินปี67คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2: อ้าวแล้วคุณทวีมาบอกว่าใครนะผู้ว่ากับนายอำเภอเกี่ยวหมดเลยอะค่ะ
1: ใช่
2: แล้วอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณอนุทินสิเพราะคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
1: ไม่ทราบเหมือนกันเขาว่าอภิปรายเนี่ยเขาว่านายอำเภอ
2: แล้วใครสั่งนายอำเภออะคะ
1: ก็เนี่ยคุณทวีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแตะกับฝ่ายนิติบัญญัติเราไปเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกสวการจะมาเป็นสวเลือกกันเองเนี่ยระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัยส่วนระดับจังหวัดก็ให้ผู้ว่าเป็นผู้วินิจฉัยดังนั้นทนายอำเภอผู้ว่าไม่ได้ร่วมกันทุจริตหรือหัวด้วยไม่มีสิทธิ์ขึ้น

0: มาได้แน่นอนซึ่งตนไม่ได้กล่าวหาแต่ระบบกฎหมายเป็นอย่างนั้นการเป็นกลุ่มพีชีพเข้าการมีกลุ่มพีชีพเข้ามาเป็นหมื่นๆคนในแต่ละจังหวัดแล้วอำนาจอยู่ที่นายอำเภอกับผู้ว่าที่จะบอกว่าคนนั้นเนี่ยอยู่กลุ่มนี้ได้คนนั้นอยู่กลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะดังนั้นเรื่องความเป็นประชาธิปไตยก็สำคัญจึงอยากให้นำงบมาไว้ในส่วนนี้ด้วยนะซึ่งปรากฏว่าพอพิปรายเนี่ยเราไปซัดเกี่ยวกับเรื่องคดีวัวสวโยงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งนายอำเภอผู้ว่าเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับนักการเมืองเขาในการวัวด้วยปรากฏว่าคุณธนายศทิมสุวรรณสสเลยก็ภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันต้องลุกขึ้นประท้วงฮะหลังมีการพาดพิงถึงเรื่องวัวสวโดยระบุว่าผู้อภิปรายไม่รู้ว่าอภิปรายไปทางไหนไม่อยู่ในเนื้อหานี่คุณตะวีสอดสองวันนี
1: ้ค่ะแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคะพูดซะขนาดนี้นายกสมาคมในอำเภออะไรจะออกมาประท้วงไหมคะ
0: ทราบได้เหมือนกันก็คงหาจังหวะอยู่อะลักษณะนะหาจังหวะที่แต่อภิปรายก็โอเคเขาจริงๆแล้วประเด็นมันเป็นเรื่องอภิปรายของประหลัดชัยก็โยงไปถึงบทบาทของผู้ว่ากับพวกนายอำเภอในการในเรื่องวัวสวอยู่ในสำนวนก็มีอยู่ในสำนวนก็มีอยู
1: ่ทำไมแกแค้นไม่หายอ่ะ
0: ไม่ทราบกัน
1: ดูเหมือนกับแค้นอ่ะ
0: ก็ตอนช่วงนั้นก็โดนถล่มหนักเลยไม่ใช่เหรอเอาสารรัฐธรรมนูญตัดสินว่าห้ามกำกับดูแลกระทรวงดีเอสไอเลยไอ้กรมดีเอสไอเลยมีช่วงนึงใช่ไหม
1: ก็ทั้งคุณอ่ะคุณนั่นด้วยอ่ะคุณภูมิธรรมด้วย
0: คุณภูมิธรรมด้วย
1: แต่คุณภูมิธรรมเขาไม่เห็นแคร์เนี่ย
0: ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรนะเพราะไม่ได้ไปอาจจะไม่ได้เป็นสสลูกเป็นสสอันนี้คุณทวีก็ยังเป็นสส
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่สสธรรมดาด้วยนะหัวหน้าพักด้วยหัวหน้าพัก
1: ที่ร่วมรัฐบาลด้วย
0: ที่ประกาศร่วมรัฐบาลด้วย
1: ค่ะขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอุเทนกับปทุมวันเนี่ยค่ะคุณสุรเดชบอกว่าผมเคยเสนอไอเดียไปแล้วว่าให้ตัดชุดเป็นสีเดียวกันตรงหน้าอกเนี่ยให้ปักโลโก้สถาบันซ้ายขวางสักของทั้งเป็นรูปหัวใจเลยทั้งอุเทนทั้งปทุมวันนะคะปักโลโก้ของสองสถาบันแล้วก็มีรูปหัวใจตรงกลางข้างล่างโลโก้สองสถาบันให้เขียนว่าเราคือเพื่อนกันจับมือเช็คแฮนด์นะคะโอเคส่วนคุณจตุรนต์บอกว่าหาที่ตั้งใหม่พร้อมชื่อใหม่ชื่อปทุมถวายค่ะเดี๋ยวได้ทะเลาะกันอีกอ่ะทำไมไม่เอาถวายปทุ
0: ม
1: ใช่ไหมคะแล้วก็คุณวิชัยรอบอกว่าให้จุฬาให้จัดกบให้เลยให้เลือกเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหน
0: เอ๊ะถ้ารู้สึกอย่างนั้นนะจุฬาเขาเนี่ยเขามีรู้สึกเขาจะมีผมจำได้เขามี
1: จะจัดเงินให้ใช่ไหม
0: ว่าเขาจะพยายามให้ความช่วยเหลือในเรื่องว่าที่จะต้องขนที่จะต้องย้ายจะต้องก่อสร้างนู่นสร้างนี่งบประมาณไม่เพียงพออะไรเงี้ยเขาจะช่วย
1: เขาก็ออกมาพูดคือจุดก็คือว่าทางอุเทนถวายก็บอกว่างบพื้นที่ตรงนี้จุฬาเอาไปก็ไปทำเป็นบิสเนสจุฬาเขาบอกไม่เขาจะทำเป็นย่านนวัตกรรมอะไรของเขานะคะคุณบริษัทบอกผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทำร้ายโดยไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นครูผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตเมื่อ 2-3 ปีก่อนตระหนักกันบ้างหรือไม่คนหนึ่งบอกคนหนึ่งให้ไปอยู่เชียงรายคนหนึ่งให้อยู่เบตตงหรือจะไปรวมกันอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ก็ได้ไม่ได้นะคะ
0: นั่นแหละมันก็มันในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าไปถึงรัฐมนตรีก็สั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ไปพอลงไปปฏิบัติในขั้นตอนของทางสถาบันการศึกษาแล้วมันก็จะมีเรื่องงบประมาณมีเรื่องกำลังคนมีเรื่องอะไรต่างๆอีกยิบย่อยมาก
1: เรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบรรดาอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อทำงานอยู่ที่นั่นเขาไม่เคยคิดเขาจะย้ายไปไหนเขาจะมีบ้านมีช่องมีอะไรอยู่แถวๆนั้นไม่มีใครอยากย้ายออกไปเลยยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือรัฐสภารัฐสภาอยู่ตั้งแต่เขตดุสิตใช่ไหมคะพี่ไพศาลยังไม่ยอมย้ายไปไหนเลยสุดท้ายก็ยังอยู่แค่เกียรติกายนั่นเพราะข้าราชการเป็นพันคนไม่มีใครอยากย้ายออกจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา เหมือนกันหมดนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากย้ายเดี๋ยวว่าแต่นักเรียนเลยนักเรียนมาจากต่างจังหวัดจะมาเรียนที่นั่นไม่ได้มีคนกรุงเทพสักเท่าไหร่หรอกค่ะพี่ใบจานที่เรียนนะคะแต่บรรดาข้าราชการที่อยู่ที่นั่นนั่นแหละเรียกว่าความจริงใจในการแก้ปัญหาของทุกคนนั่นแหละสำคัญที่สุดค่ะตามนั้น
0: ครับต้องพักอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคุณนันพักสักครู่
1: ได้ค่ะ
0: ครับกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีนะมาเอ๊ะเมื่อเช้านี่ผมเห็นมีข่าวที่คนที่อยู่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามเนี่ยซึ่งเป็นเขตรอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาคือเขาได้กลิ่นในน้ำมันมันรุนแรงมากนะเสร็จแล้วก็เลยมีการไปตรวจไปตรวจเปิดท่อระบายน้ำดูเนี่ยแล้วก็เห็นเอ๊ะมันมีคราบน้ำมันสีข้นอะไรมากเนี้ยนะก็เลยเอามาตักมาตรวจสอบลองจุดไฟก็พลึบขึ้นเลยนะติดไฟพลึบเลยแสดงว่ามันมีเนื้อน้ำมันค่อนข้างสูงเพราะน้ำมันจะอยู่เหนือน้ำอยู่ใช่ไหมก็เลยเอาจาไปตรวจดูแล้วก็นี่ล่าสุดปรากฏว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณเอกนัทเขาก็นำทีมลงไปนะไปตรวจไล่ดูจนกระทั่งพบต้นตอนะตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงเนี่ยก็ไล่ตรวจขุดค้นจนพบว่าจุดรั่วน้ำของน้ำมันเนี่ย
1: เป็นที่ไหนคะ
0: เกิดจาก
1: ท่อ
0: สองบริษัทท่อเป็นท่อน้ำมันของสองบริษัทที่อยู่บริเวณนั้นก็คือบาฟขนส่งทางท่อนะ
1: บาฟเหรอคะ
0: บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกก็จะต้องเข้ามา
1: BAFS ที่น้ำมันเครื่องบิน
0: แล้วก็กรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขด้วยเรื่องเดือดแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ได้สั่งการให้สองบริษัทนอกจากจะต้องดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วยังจะต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยทางนี้รัฐมนตรีพลังงานได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมโดยการตรวจพบจุดรั่วครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระรามสามโดยกระทรวงพลังงานจะติดตามการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ก็พบแล้วว่า
1: เขาสูบไปอยู่ตั้งหลายวันพี่ชายเขาบล็อกซ้ายบล็อกขวาสูบออกมาแล้วดูว่ามันรอยร่วมอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั้นมันมีท่อของหลายบริษัทก็มีโรงกลั่นอยู่แถวนั้นใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่โรงกลั่นเป็นท่อที่ต้องต่อยาวไปเลยอะค่ะไปถึงที่เก็บของเขา
0: ครับ
1: สุดท้ายก็เจอจนได
0: ้ก็จะก็พูดง่ายๆว่าจากโรงกลั่นส่วนใหญ่แล้วก็คือจากโรงกลั่นหรือไม่เช่นนั้นก็ขึ้นเอาน้ำมันมาขึ้นตรงท่าเรือแล้วก็มันจะมีไอ้โกดังที่แทงกันใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผ่านระบบท่อไปที่แทงที่อยู่ในจุดอื่นๆต่อไปพอดีมันรั่วมาจากไอ้ท่อที่ใช้ส่งน้ำมันของเขานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: มันมีบางจุดที่มันรั่วน้ำมันมันเลยรั่วออกมาสู่ไอ้ระบบไอ้ท่อระบายน้ำของกทม.ครับ
1: จริงๆมันมีอยู่หลายจุดด้วยนะคะอันนี้เป็นเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งก็คือพวกที่เก็บน้ำมันไว้สำหรับ data center อ่ะที่ในศาลที่ชาวบ้านเขาเหม็นนะกฎหมายห้ามเก็บเกิน500,000 ลิตรนะคะ
0: 500,000 ลิตรถึงไปคลังน้ำมัน
1: เราต้องเห็นว่ามันเก็บกันอยู่ที่ประมาณ400,000 ลิตรอ่ะ
0: เขาไม่ใช่ว่าต้องให้ต่ำคือถ้าคุณมีเกิน500,000 ลิตรเขาถือว่าคุณเป็นคลังน้ำมัน
1: ต้องขออนุญาตอีกแบบนึง
0: มันจะต้องขออนุญาตจะต้องมีสถานที่จะต้องมีระยะห่างจากชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะต้องมีเดโป้ขึ้นมาแต่ครั้งนี้พอไม่ถึงเนี่ยมันไม่ใช่มันก็สามารถเก็บในอาคารเก็บในอะไรได้ไปก็เป็นวิธีเลี่ยงข้อกฎหมายอย่างหนึ่งเขาบอกระเบียบควรจะต้องปรับได้แล้วล่ะควรจะต้องลดไอ้จำนวนลงมาเพราะว่ามัน400,000 กว่านี่มันก็เยอะมากถึงว่าเยอะมากอันตรายถ้ายิ่งอยู่ในย่านชุมชนนะครับ
1: เขาจะเก็บไว้เพื่อที่ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาต้องมีน้ำมันพอที่จะปั่นไฟตลอด48 ชั่วโมงค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องไหมคะอยู่ๆเนี่ยมีอดีตผู้สมัครสวกลุ่มท่องเที่ยวอ้างว่ามีหลักฐานเครือข่ายสวของพรรคประชาชนนัดผู้สมัครเกือบ400 คนก่อนเลือกระดับประเทศเช่นเดียวกันเนี่ย
0: ก็ยื่นมีหลักฐานก็ยื่นไปที่กกต.ฮะผมก็คิดว่ากกต.เขาจัดมาตั้งแต่ปี67แล้วอ่ะคงยื่น
1: เขาบอกว่าเขายื่นแล้วเขาบอกเขายื่นแล้วได้ทำหลักฐานแต่เราจำได้ค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เขานัดเปิดห้องประชุมกันที่ Impact เมืองทองพี่แสนจำได้ไหมคะ
0: จำได้
1: อันนี้ก็ใช่
0: อาจารย์นันทนาอะไรนี่ก็ไปกัน
1: ใช่นะเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น25 มิถุนายน 67ก่อนวันเลือกระดับประเทศ1 วันเครือข่ายนี้ได้นัดรวมตัวผู้สมัครเกือบ400 คนในห้องจูปิเตอร์1-3 Impact เมืองทองพร้อมมีมาตรการควบคุมคือเก็บโทรศัพท์มือถือให้สายรัดข้อมือและให้ผู้สมัครเนี่ยอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดมีการนำขึ้นบรรยายเป็นเวลานานกว่า4 ชั่วโมงอดีตผู้สมัครรายนี้อ้างว่ามีการโน้มน้าวให้ผู้สมัครบางส่วนไม่ลงคะแนนให้ตนเองแต่ให้ลงคะแนนแก่แคนดิเดตเป้าหมาย10 คนของแต่ละกลุ่มตามตารางรายชื่อ19 กลุ่มอาชีพรวม190 คนเพื่อผลักดันสวให้ได้อย่างน้อย100 คนเอาเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญค่ะแล้วเขาบอกว่าหลังเหตุการณ์เนี่ยเขานำหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการที่เห็นว่าเป็นการสมยอมการเลือกตั้งรวมถึงตารางรายชื่อยื่นคำร้องคัดค้านต่อกกต.ไปแล้วหลังจากนั้น3 วันตามกรอบกฎหมายค่ะนี่เขาก็ลุ้นว่าเขาบอกปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับฝั่งที่เรียกว่าสีส้ม202 คนมีทั้งคนที่เป็นสว.และผู้สมัครสำรองก็บอกว่ามีคนจ่ายค่าเช่าสถานที่มีการสมยอมกันทีนี้ก็เขาก็จะไปยื่นหนังสือถึงประธานกกต.อีกครั้งให้พิจารณาและลงมติพร้อมกันในวันที่14 กันยายนนี
0: ้ก็นั่นแหละก็ไปยื่นได้เลย
1: ถ้าหากเพิกเฉยอันนี้เขาก็จะจัดการกับกกต.ในมาตรา157เช่นเดียวกัน
0: ใช่ร่ำเลย
1: พี่สันแสดงว่าคน400 คนไม่พอที่จะได้สว.สิฮะแล้วคนที่ได้ก็ใช้เท่าไหร่อะฮะ
0: คือเขาก็เราก็ไม่รู้นะว่าเขาคั่วกระบวนการของเขาเป็นยังไงนะแต่เอาเป็นว่าเขาได้เขาอาจจะได้มาบ้างแต่มันยิบย่อยไหม
1: ก็เรียนกันอย่างนี้แหละสมมติที่ฉันเชื่อกันละกันว่าเรียนเชื่อกันละกันตามข้อกล่าวหาเพราะมันเป็นจริงเราก็เห็นภาพมันมีการมีคน400 คนเข้าไปจริงๆแล้วเขาก็เปิดเผยด้วยแล้วก็มีการนำพรรคประชาชนไปจริงๆแล้วก็เชื่อว่าก็จะอะไรอย่างที่เขาว่าจริงๆแต่นี้กำลังสงสัยต่อว่าทำไมมันได้น้อยจังอ่ะแล้วพวกที่ได้เยอะอ่ะเขาต้องใช้ฐานตัวเลขเท่าไหร่เพราะอันนี้ใช้400แล้วได้น้อยอ่ะ
0: ใช
1: ่แสดงว่าพวกที่ได้มาเป็น100 กว่าคนเนี่ย
0: มันต้อง
1: เป็นพันเลยอ่ะ
0: ไม่รู้เอาเป็นว่าก็ไปยื่นอ่ะไปยื่นไปอะไรต่างๆนะถ้ามีข้อมูลมีอะไรผมคิดว่าถูกต้องแล้วไม่ใช่ประชดอะไรนะควรไปยื่นไปอะไรแล้วก็ให้การตรวจสอบ
1: เรียนว่าทำด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าทำอีท่าไหนได้แค่นั้นแล้วก็เลยสงสัยต่อว่าไอ้พวกที่ทำที่ได้เยอะๆเนี่ยใช้ฐานกี่พันคน
0: แล้วก็ใช้วิธีอะไรยังไงด้วยมันถึงได้แบบว่าล็อกกันไว้ว่าต้องเลือกแล้วมันเลือกให้จริงๆไม่ใช่ ม่ใช่ไปประชุมกันแล้วคุยกันแล้วบอกจะเลือกแล้วมันเบี้ยวไม่เลือก
1: ไอ้นี่เสียค่า

0: ช่าห้อง
1: เ
0: สียค่ากินค่าอยู่ให้เขา400คนเก็บโทรศัพท์ด้วย
1: ครับ
0: มีโพยด้วยว่าให้ได้ทั้งนี้19กลุ่ม
1: แต่ก็จริงแล้วมันเบี้ยว
0: หล
1: ุ
0: ดอ่ะ
1: คะแนนได้มาก็อย่างมากก็เป็นสัก
0: ได้เป็น
1: หล
0: ัก
1: สิบได้
0: เป็นสิบกว่าคน
1: คะแนนที่ได้มาเปิดมาได้อยู่ท้ายๆเกือบจะเรียกว่าสวสำรองก็ไม่ติด
0: ค่ะอันเนี้ยไปทำอีท่าไหนถึงไม่สำเร็จแล้วพวกที่ทำสำเร็จน่ะแค่ใช้นักคณิตศาสตร์อย่างเดียวหรอไม่น่าใช้เงินใครก็มี
1: ต้องมีเครือข่ายต้องมีเครือข่าย
0: ม
1: ันต้องมีก็มันต้องมีเครือข่ายกับสอง
0: มีเงิน
1: ไปคัดคนมาเนี่ยมันต้องสามารถเอาคนมากระจายกลุ่มต่างๆได้เพราะว่าไอ้เลือกกันเองก็ส่วนหนึ่งแล้วมันจะต้องมีการเลือกไกว้ไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปกระจุกคนอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากไปไม่ได้ต้องกระจายมันจึงได้เกิดปรากฏการณ์ว่าม
0: ีอสม.อะไรอย่างเงี้ย
1: มีอาชีพเนี้ย
0: เข้ามาเยอะ
1: แต่ว่าต้องไปสมัครอีกกลุ่มนึงแล้วก็มีคนก็ถามว่าเอ้ย
0: เมื่อกี้ขอถอนนะคะคำว่าอสม.ไม่อันนั้นเรียนเผลอพูดนี
1: ่แต่ก็มีอาชีพประจำอื่นๆอยู่อสม.ก็เป็นงานอาสาสมัครของเขาไปแต่ว่าอันเนี้ยมันทำให้เขากระจายกลุ่มที่มีคำถามไงว่าเออคนนี้อ้างว่าเป็นนักกีฬาวุโสอะไรต่างเนี่ยประสบการณ์10ปีเช็คดูประวัติแล้วไม่เคยเจอแต่ว่าเป็นคนขับรถผู้ใหญ่อะไรเงี้ยขายก๋วยตรงขายก๋วยเตี๋ยวแต่บอกว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมไปสมัครกลุ่มที่ใหญ่กว่า SME อ่ะคือถ้าขายก๋วยเตี๋ยวเราไปสมัครเป็น SME กลุ่ม SME ก็โอเคไม่มีปัญหาเลยแต่ไปสมัครกลุ่มซึ่งในคุณสมบัติเขาบอกว่าต้องเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่า SME เราไปสมัครกลุ่มนั้นก็ผ่านที่ผ่านเพราะว่ามันจะมีการรับรองจากนายอำเภอกับผู้ว่ามันจะมีการท้องเซ็นรับรองว่าเพราะว่าอ้าวคุณอยู่ในพื้นที่คนเนี้ยเป็นลูกบ้านคุณอยู่ในพื้นที่อำเภอของคุณเนี่ยใช่ไหมเสร็จรับรองก็จบ
0: พรรคอื่นเขาไม่มีในอำเภอกับผู้ว่าเสร็จรับรองให้
1: กกต.ก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ทำสู้กันไม่ได้นะการวางคนกระจายกลุ่มเนี่ยมันไม่พอมันทำให้เวลาเลือกไปแล้วมันบางทีมันไม่เหลือตัวที่จะมาเลือกให
0: ้พรรคประชาชนเขาก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจด้วยนะตอนนั้น
1: ก็หลายอย่างอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็คงทำตามที่คิดว่าพอทำได้เช่นว่าเอาคนมาหลายๆคนแล้วก็ให้แนะนำรู้จักกัน
0: ก็400คนนี่ไงที
1: ่เนี่ยแล้วก็ทำให้รู้จักกันแล้วก็มันต้องมีคนที่เสียสละ
0: ไม่เลือกตัวเองเลือกคนอื่น
1: ไม่เลือกตัวเองแล้วเลือกคนอื่นให้เงี้ยแต่มันจะมีไหมนะมันก็ต้องไปมันก็ต้องคุยกันโชว์ความสามารถโชว์อะไรกันมาหรือจะไปต่างฝ่ายต่างไปรับดีกันเอง
0: มันจะอยากรู้จริงผู้ที่ได้เป็นร้อยคนเขาใช้ฐานกี่ฐานเท่าไหร่อะคะ
1: อันนั้นเขาไม่ต้องแนะนำตัวเด้อเขามีกำหนดไว้เลยใช่ไหม
0: เขามีโพย
1: เขามีโพยก็มาเลยว่า10คนคุณต้องเลือกเนี่ย1 2 3 4 5ต่อไปนี้เลือกเสร็จก็กลับบ้านไป
0: แล้วพวกนั้นได้แค่เงินตอบแทนจริงหรอคะ
1: เดี๋ยวต้องรอดูเขาเปิดจากสำนวนมาว่ายังไงเราก็ไม่ทราบ
0: ถ้าถามว่ายังไม่แก้ไขกฎหมายเนี้ยนวัตกรรมในการจ้างมันก็ยังไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะทำได้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันศักยภาพในการไปเอาคนมามันถ้าไม่ได้อยู่ในอำนาจมันทำยากนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือตอนนี้ผมดูแล้วที่มาพยายามย้อนสอนพรรคประชาชนเขาว่าผมคิดว่าน่าจะคือมันก็มีการเคลื่อนไหวลักษณะนี้อยู่บอกเอ้ยมันไอ้หัวเนี่ยมันหัวกันหมดแหละมันไม่ใช่ว่าไปโทษว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้หัวมันหัวกับทุกกลุ่มนะแต่หัวแล้วไม่ได้หัวแล้วได้พยายามจะทำให้มันเป็นประเด็นในลักษณะดังกล่าวนะ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะว่าถ้ามันมีข้อมูลมีอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครยอม ไม่มีใครยอมนิ่งเฉยเขาก็ต้องไปร้องแม่แรงอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นี่กระบวนการกกต.ถ้าเขามีช่องเล่นเขาก็ต้องเล่นอยู่แล้วอ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นถ้าเป็นสายพรรคฝ่ายค้านี้ด้วยนะโดนมานักต่อนักแล้วเท่าที่เราเห็นครับ
0: โอ้เรียนดูข่าวต่างประเทศช่วงนี้นอกจากไอ้เรื่องอิหร่านกับสหรัฐเรื่องยูเครนกับรัสเซียที่ไม่ลดราวาสอกันและหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยพอก็รู้นะที่สารน้ำมันขึ้นอีกอันนึงที่ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกก็สนุกในการดูแต่ก็มีความวิตกก็คือเรื่องพัฒนาการของพวกหุ่นยนต์นะคะพี่ไพศาล
1: มัน
0: ดูน่ากลัวมากเลยว่าในอนาคตเดี๋ยวเขาจะใช้หุ่นยนต์ในการเข้าสู่สนามรบกันในสงคราม
1: น่า
0: วิตกพอสมควรมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
1: มีเริ่มมีนักวิชาการบางคนก็ออกมากังวลนะว่าต่อไปมันอาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์ได้เพราะมันเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมาได้เร็วมากนะจากที่เราเห็นกระป้องกระแป้งอยู่โอ้โหตอนนี้มาจีนก็โชว์ศักยภาพเต็มที่เลยนะมาเต้นกังฟงกังฟูได้ดูอะไรต่าง
0: ๆวิ่งแข่งก็เร็วอ่ะคนเป็นรอปภ
1: เอฟุตบอลวิ่งแข่งนี่มันวิ่งจนฟังเลยนะหยุดไม่ได้อะมันวิ่งจนไอ้เครื่องพังเลยไฟคือมันวิ่งจนชนไอ้ตัวที่เขาดักไว้ชนแบบเบรกไม่อยู่เลยเพราะมันต้องเอาเร็วแบบจนกระทั่งดึงห้ามล้อไม่อยู่ครับ
0: ไปเมืองจีนนะพี่ไพศาลจะทานชากาแฟเขาเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้เข้าไปในร้านเราไม่ได้พูดกับใครเลยนะคะเข้าไปแล้วก็หาที่ซุกตัวในนั้นแล้วก็สั่งหรือว่าก่อนอยากจะทานเนี่ยก็แค่กดในแอปอะค่ะแล้วก็สั่งเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: สี่วันที่แล้วนี่เองนะฮะก็เดี๋ยวสาเหตุคงได้ไล่เรียงกันนะครับ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
1: 19:31 นะครับอยู่กับด้งบอยในมหานครรอบทิศ
2: ครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ถึง20:00 นนะคุณผู้ฟังวันนี้
3: ดูข้อความกันหน่อยนะ
2: ใน Facebook Live เนี่ยนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะที่เข้ามาดูเรา82ท่านนะครับพี่ตาวัดส้มตำจากชุมพรนะครับ
1: บอกตี5ก็ฟังด้ง
2: ขอบพระคุณนะครับ
3: สุดยอดเลยฟังแฟนแท้
2: ฟังขึ้นเราได้ทั้งวันเลยนะ
1: พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: พี่จุ๊บแจมสว
2: ั
1: สดีครับ
2: พี่ณรงค์วุฒินะครับเสนอให้ประหารนะประหารข่าวไหนคนทำผิดจะได้กลัว
1: พี่หนูเพียรสวัสดีครับ
2: ครับผมพี่ไพรแบบนี้แถมไว้อีก200
1: ข่าว
2: นวด
1: คือมีคุณพี่ท่านหนึ่งที่ไปร้องคุณสายใหม่ต้องรอด
2: อ่
1: ะบอกว่าไปนวดแผนโบราณที่แถวๆลาดพร้าววังหินชั่วโมงละ400บาทพอจะเริ่มนวดน้องผู้หญิงที่มานวดเนี่ยก็บอกว่านวดแบบพิเศษไหมอย่างที่บอกเขาบอกว่าคิด1,100เท่ากับบวย600ถูกไหม
2: ครับ
1: ลูกค้าก็ต่อรองต่อโหดนะต่อเหลือ600ได้ไหม
2: จาก1,100เหลือ600
1: ถ้ากับว่านวดปกติที่ต้องจ่าย400แล้วบวกอีก200เพื่อเป็นนวดพิเศษต่ออยู่สักพักนึงน้องผู้หญิงเขาก็คงจะลำคาตกลงพอตกลงไปโด่ง
2: ไม่เต็มใจ
1: ตะกี้โด่งมาอยู่ท่านถ้าโด่งอยู่ของเล่าข่าวนี้สนุกเขาก็ตกลงไปนวด600บาทแต่นวดไม่ทันถึง1นาทีพอตั้งรามอย่างโด่งบอก
2: หมดเวลาค่ะแก้เผ็ด
1: หมดเวลาค่ะ
2: ก็ต่อเวลาฉันอ่ะไอต่อราคาฉันอ่ะ
1: แล้วประเด็นคือนาทีละ200ไม่ถึงนาทีด้วยโด่งประมาณ50วินาทีอ่ะ200บาท
2: ขออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจอย่ามาต่อราคากัน
1: แล้ว
2: พอมัน
1: แต่ในข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าตอนไปจับๆลูกๆคำๆตอนนวดเนี่ยแบบ
2: เป็นไง
1: เนื้อต่อเนื้อหรือว่ายังแบบมีสีห่อหุ้มอยู
2: ่พอมันเนี่ยแหละกลางคันแล้วมันเป็นไงมันไม่คุ้มเลยนะ
1: ก็นี่ไงต้องมาร้องสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเพราะเชื่อว่าจะมีลูกค้าตกเป็นเหยื่อเยอะแต่ก็จะไม่มีเมียพี่เขาเนี่ย
2: ถึงกล้าใช่ไหมมีเมียไม่กล้า
1: ไม่กล้ามาร้อง
2: นะฮะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คุยข่าวกันเข้ามานะเดี๋ยวผมทยอยอ่านให้นะครับมาลุยข่าวกันต่อครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับ10นี่เลยฮะมาดูข่าวนี้เขาบอกว่าอะไรด็อกเตอร์คนเก่งมหาวิทยาลัยชื่อดังเสียชีวิตคาบ้านพักหลังไม่มาสอนหนังสือ4วันวันนี้ตำรวจที่สภ.จหเขารับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านพักที่บ้านตลาดหมู่3อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าที่กู้ภัยชื่อว่าฮุก31โคราชเป็นจุดตำบลจหนะฮะที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรอยู่ในโครงการสุรนารีวิวประตูด้านนอกได้ล็อกเอาไว้เจ้าที่อาสาสมัครเนี่ยก็ใช้เครื่องมืองัดเข้าไปตรวจสอบด้านในในห้องนอนพบร่างของชายไทยเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า4วันทราบชื่อคือนายวรเดชมีแสงรุธระกุลรุธระกุลขออภัยนะครับวรเดชมีแสงรุธระกุลอายุ50ปีเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการสังกัดโปรแกรมวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตรวจสอบไม่พบร่องรอยหรือพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาแต่อย่างใดก็เลยเคลื่อนย้ายร่างของผู้ตายเนี่ยส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อให้แพทย์นิติเวชเนี่ยทำการชันสูตรพลิกศพจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นอาจารย์สอนวิชาการอาเป็นอาจารย์สายวิชาการค่อนข้างตั้งใจขยันศึกษาจนได้รับปริญญาเอกด็อกเตอร์โดยพักอาศัยเพียงลำพังก่อนหน้านี้ไม่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากระทั่งเมื่อวานเพื่อนสนิทได้ติดต่อทุกช่องทางรวมทั้งสอบถามใครก็ไม่มีคนพบเบาะแสก็เลยพากันเดินทางมาหาที่บ้านพักพบประตูบ้านล็อกไว้ก็ส่งเสียงเรียกก็ไม่มีใครตอบจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละฮะนัดเข้าไปดูสุดท้ายเจอเป็นศพอาจจะสาเหตุคงต้องตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งว่าท่านเสียชีวิตจากด้วยเหตุใดแต่เบื้องต้นขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เมื่อวานนี้เห็นคลิปแล้วนะครับที่คุณหมอมาโวยพยาบาลท่ามกลางการนั่งรอของคนไข้ พี่ไปโรงพยาบาลรัฐพี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าสภาพตั้งแต่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยมันหนาแน่นมันแน่นขนาดไหนนะฮะปรากฏว่าเนี่ยคนไข้นั่งรอกันจนถึง10โมง11โมงหมอไม่เรียกเข้าไปตรวจเลยคุณหมอเลยออกมาโวยนะฮะมาโวยพยาบาลนะทำไมฟิล์มเอ็กซเรย์มันถึงไม่มีแล้วผมจะตรวจยังไงจะให้ผมแค่จ่ายยาแล้วก็ให้เขากลับให้เขากลับเหร
1: อ
2: ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์มาด้วยลักษณะเหมือนต่อว่าพยาบาลแล้วพยาบาลก็โทรศัพท์นะเหมือนกับไปตามเจ้าหน้าที่ที่ห้องฟิล์มเอ็กซเรย
1: ์
2: เพื่อขอฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้คุณหม
1: อ
2: นะฮะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตรวจไม่ได
1: ้
2: ถ้าไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ตรงนี้นะครับคนก็ชื่นชมคุณหมอนะว่าโหเนี่ย
1: ใส่ใจตรวจ
2: ใส่ใจแล้วก็เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยทุกคนเยอะเพราะอย่างเงี้ยคนมันก็เยอะอยู่แล้วล่ะนะครับทุกวันเนี่ยทุกเช้าเลยเขามาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าพอตำแหน่งไหนที่ผิดพลาดหรือว่าบกพร่องไปนิดนึงเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เลยทำให้รวนทั้งระบบนะฮะวันนี้รู้แล้วโรงพยาบาลอะไร
1: เ
2: พราะว่าท่านผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับออกมาชี้แจงแล้วบอกว่ามันเป็นปัญหาเชิงเทคนิคตอนนี้เร่งแก้ไขแล้วฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลมันก็เลยบกพร่องค่ะตกบกพร่องไปนะครับแพทย์หญิงเจรวรรณอารยพงศ์นะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมทีมผู้บริหารนั่งแถลงข้อเท็จจริงจากคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณหมอโวยพยาบาลนะฮะท่านผอ.บอกว่าข้อมูลเบื้องต้นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไม่ได้นิ่งนอนใจยืนยันว่าเร่งจัดการให้ความครบถ้วนสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

0: ะครับโดยขณะนี้ในคลังข้อมูลภาพเอ็กซเรย์อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบคือปกติเนี่ยเนาะเราไปดูได้อย่างไปโรงพยาบาลพระราม9เขาจะหมอเขาจะคลิกเลยนะศรีราชปิยมหาราชนี่เขาก็จะคลิกนะฟิล์มเอ็กซเรย์ก็จะขึ้นมาที่หน้าจอคุณหมอเลยค่าตรวจเลือดอะไรต่างๆก็จะขึ้นมาที่หน้าจอคอมเลยนี่แหละโรงพยาบาลบอกก็กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านข้อมูลจากData Center สู่ Data Center อันใหม
1: ่
0: มีการโอนย้ายข้อมูลอยู่มันยังไม่เรียบร้อยนะฮะก็น้อมรับแล้วก็จะดำเนินการแก้ไข
1: คือคุณหมอไม่เห็นผลการตรวจทางห้องแลบบางทีก็มันที่ใช้ยากไงว่าจะวางยาให้ยาปรับยาแบบไหนอย่างไร
0: แล้วคุณหมอบอกจะให้ยาแล้วให้เขากลับบ้านเลยใช่ไห
1: ม
0: จะเอาอย่างนั้นเหรอ
1: จะไม่อ่านรายละเอียดผลเลยใช่ไหม
0: โอ้รัฐบาลก็แบบโทรศัพท์อะไรดูวุ่นวายมากเลยนะฮะคุณหมอก็เอาไมโครโฟนนะพี
1: ่
0: ไปจ่อพี่พยาบาลให้คนไข้ได้ยินเลยว่าม
1: ัน
0: คุยอะไร
1: ตรงไหน
0: ติดขัดยังไงอ่ะคุยเลยตอบดังๆหมอบอกอย่างนี้เลยนะโอ้โหนี่เป็นพยาบาลแบบเก๋าๆนะไม่กลัวหมอเหมือนกันนะบางที่อ่ะ
1: ก็
0: แต่ก็เมื่อวานก
1: ็เขาอาวุโสไง
0: ใช่แต่เมื่อวานพยาบาลเขาก็คงรู้ว่าบกพร่องจริงแหละเขาก็ไม่ได้เถียงอะไรนะฮะ
1: มันไม่ได้บกพร่องพี่พยาบาลนะก็เป็นที่แลบเนี่ย
0: เขาเป็นที่แลบ
1: เพียงแต่ว่าพยาบาลเป็นคนกลางในการประสานไงก็ต้องบอกคุณหมอเลยว่าคุณหมอมันมีปัญหานี้นะคุณหมอต้องพลิกแปลงสถานการณ์แก้ไขปัญหาแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นทั้งโรงพยาบาล
0: ใช่ไม่ได้แจ้งคุณหมอแต่แรกให้คุณหมอรอแล้วนะรอนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่9เดือน9ด้งกดซื้ออะไรไปหรือยัง
0: ยังเลยครับพี่
1: จะปล่อยผ่านเฉยๆหรือ
0: ไม่เอาจริงนะเดี๋ยวนี้คูปองเยอะนะไม่อาจจะไม่ต้องรอ9เดือน9ก็ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: ครับพี่
1: เวลาเขาบอกให้เก็บคูปองแล้วเขาไปเก็บไว้ก่อนแล้วใช้ทีหลังได้ใช่ไหม
0: มันจะออกมาเป็นวันต่อวันมันจะวันอย่างวันนี้ก็ให้ถึงเที่ยงคืนแล้วก็ในหนึ่งวันจะมีอย่างนี้ด้วยนะเที่ยงถ้าคูปองหมดรอบ่ายสามรอสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นช่วงเวลานะครับที่คูปองมันจะอัพขึ้นมาใหม่ๆอ่ะถ้าเป็น9เดือน9 10เดือน10พวกนี้คูปองก็จะเยอะ
1: แต่ถ้าเป็นจังหวะ
0: ใช่ถ้าเป็นวันทั่วไปเนี่ย1วันก็เก็บแล้วก็จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แหละเพราะว่าคนมันจะไม่เข้าไปซื้อกันเยอะ
1: มันเป็นอย่างนั้นถูกนะฮะแต่วันนี้ที่จะเล่าเนี่ย9เดือน9ในส่วนของสายมูวันนี้ที่วัดแจ้งในชื่อว่าวัดแจ้งในนะอยู่ที่นครราชสีมาโคราชพระครูวรนายกสิทธาคมฮะสิทธาคมพระอาจารย์มหาต่อถ้าเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดแจ้งในเป็นประธานประกอบพิธีลดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันแห่งความมหามงคล9เดือน9ปี2569เท่ากับ39เลยนะโดยนำน้ำมนต์จาก9วัดดังในโคราชมาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มีจิตศรัทธาซึ่งภายในวัดบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนี่มีสายมูทั้งจากในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมพิธีหลายร้อยคนส่วนใหญ่ตั้งใจมารับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมขวัญกำลังใจและถือโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตโดยทางวัดก็เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพิธีรดน้ำมนต์เนี่ยประชาชนก็นำจักรยานยนต์นำรถเก๋งรถตู้รถใหม่ป้ายแดงมาทำพิธีเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำรถไปใช้งานโดยเจ้าของรถต่างมีความเชื่อว่าการนำรถเข้าพิธีวันเลขมงคลจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ขับขี่และครอบครัวพร้อมขอให้เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายโอ้เนี่ยอุยะนั่นนี่ดูน้ำมนต์ใส่ตุ่มขนาดนี้โด่ง
0: ให้คนตักไปได้เลยแม่ญาติโยมเอาไปได้เลย
1: นะโอ้นี่บอกไม่พระท่านอาบน้ำมนต์ให้เลยโด่งนี่ดูสิสาดกันอย่างนี้ระวังขันรุ่นมือนะ
0: ครับผม
1: นี่ขันรุ่นมือโขกหัวเลยนะโอ้นี่เอารถมาเจอไปอีกโอ้แต่พระเขาจะแขวนอย่างนี้ด้วยหรอประคำเลยแล้วแต่สาย
0: แล้วแต่สายนะ
1: ม
0: ันจะสวดไปรถไปครับให้ดูขลัง
1: โอ้ใช่ไหม
0: เทียนเล่มเบลเริ่มเลย
1: นะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยครับ
0: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ผมปรากฏว่าตำรวจที่ยิงภรรยาที่เป็นครูนะพี
1: ่
0: ตอนนี้ตำรวจเขาไปล้อมบ้านอยู่ตั้ง8ชั่วโมงแล
1: ้
0: ว
1: ยังไม่ได้ตัว
0: ยังกำลังเกลี้ยกล่อมอยู
1: ่
0: นะครับ
1: หมายถึงว่ายิงจากโรงเรียนแล้วย้อนกลับอยู่บ้าน
0: กลับไปอยู่บ้าน
1: ปิดบ้านเอาไว้
0: ใช่ตอนนี้ไปนะครับล้อมบ้านแล้วก็เกลี้ยกล่อมเห็นตำรวจติดตั้งไฟแล้วเพราะคาดว่าต้องเจรจากันในช่วงกลางดึกแบบนี
1: ้
0: นะครับก็อัปเดตตอน6โมงเย็นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอน6โมงเย็นเนี่ยครบ8ชั่วโมงที่หมวดโอนะครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ

0: ยิงครูเปิ้ลภรรยาที่เสียชีวิตที่โรงเรียนนะฮะขังตัวเองปิดตัวเองอยู่ในบ้านตำรวจยังไม่ลดละความพยายามนะครับยังคงใช้การเจรจาเกลี้ยกล่อมเป็นหลักนะครับโดยพยายามติดต่อชุดสืบที่รู้จักกับหมวดโอนะเกษียณไปแล้วแล้วก็ยังทำงานอยู่ที่เป็นเพื่อนมาช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมก็ยังไม่มีเสียงตอบรับนะฮะหลายชั่วโมงผ่านมามีทั้งนำญาตินำเพื่อนนำบุคคลที่หมวดโอให้ความเกรงอกเกรงใจผัดเปลี่ยนกันมาเจรจาแต่ก็ยังไม่ยอมออกมานะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาฟ้าเริ่มมืด นะครับเจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟส่องสว่างรอบบ้านนะฮะเพื่อนะครับรองรับการปฏิบัติงานนอกจากนี้ทีมข่าวนะครับได้ข้อมูลว่ามีการประสานลูกชายของหมวดโอซึ่งก็เป็นตำรวจอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับให้นั่งเครื่องมาเลยมาเกลี้ยกล่อมพ่อให้หน่อยหวังว่าหมวดจะยอมเปิดใจนะครับแล้วก็เปิดประตูออกมานะฮะพูดคุยกันแต่โดยดีนะครับมอบตัวนะฮะเขาหวังว่าอย่างนั้นนะอ่ะตอนนี้ก็สถานการณ์นะครับเจ้าหน้าที่บอกจะหลีกเลี่ยงการใช้กำลังเน้นการเจรจาเป็นหลักนะฮะตำรวจยังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวในบ้านอย่างใกล้ชิดนะแต่ก็เงียบไปหลายชั่วโมงแล้วพี่บอย
1: ครับ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6ไปดูเรื่องของปลาหมอคางดำฮะล่าสุดวันนี้ชาวประมงที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ไปพบปลาต้องสงสัยว่าจะเป็นปลาหมอคางดำ2ตัวในเขื่อนลำปาวทำให้ชาวประมงในพื้นที่รู้สึกกังวลว่าจะไปกระทบกับระบบนิเวศและสัตว์น้ำสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดนะครับคุณประวัติเป็นคนจับปลาหมอคางดำได้บอกว่าไปใส่ตุ่มที่เขื่อนลำปาวแล้วเจอ2ตัวไปใส่ตุ่มคงใส่เจ้าตุ่มดักปลาแล้วเพราะผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าเอาคือไปดักปลาเถอะแล้วก็ไปเจอปลาหมอคางดำ2ตัวมันคล้ายๆปลานิลแต่ก็ไม่ใช่ก็เลยนำขึ้นมาให้ชาวบ้านดูกันพบว่าน่าจะเป็นปลาหมอคางดำส่วนตัวไม่รู้สึกกลัวอะไรหากกินได้ไม่เป็นไรถ้าปลามีเยอะจริงก็จะจับมาประกอบอาหารต้มยำทำแกงกินได้นี่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจากแหล่งข่าวแจ้งว่าการพบปลาหมอคางดำต้องว่าใช่ไหมมันก็ไม่ดำเนาะปกติมันจะดำๆแถวนี้เนาะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: โอ้นี่ไม่ดำนะคุณผู้ฟังฮะแต่ก็ไม่แน่ใจแต่มันก็เหมือนอยู่
0: ครับ
1: เขาบอกว่าการพบปลาหมอคางดำที่เกิดลำปาวเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตถึงการเดินทางมาของปลาชนิดนี้ที่พบในหลายแหล่งตามภูมิภาคของประเทศที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยเฉพาะเขื่อนลำปาวให้ต้นน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลำพันชาติที่จังหวัดอุดรธานีแต่ในพื้นที่อุดรธานีกลับไม่ปรากฏพบว่ามีการพบปลาหมอคางดำก็คือต้นน้ำไม่มีแต่ปลายน้ำมันมีว่าอย่างนั้นเถอะเพราะอ่างเก็บน้ำลำพันชาติมีเส้นทางน้ำลงมาที่เขื่อนลำปาวและยังมีน้ำจากเทือกเขาภูพานด้านจังหวัดสกลนครก่อนจะไปบรรจบกันที่ลำน้ำเปล่าแล้วก็ไปลงลำน้ำชีที่มหาสารคามร้อยเอ็ดอู้แสดงว่าถ้ามีจริงเนี่ยไปหลายที่นะแล้วก็ไหลไปยันนู่นยะโสธรไหลไปอีสานทางใต้อ่ะโอ้ก็ไม่รู้ว่าใครนำมาปล่อยไหมเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันแต่เบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องชันสูตรให้เขาจะพิสูจน์ทราบให้ชัดเจน
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวชิสซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้

0: ใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: มหานครโรคทิพย
13: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
14: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
15: อันดับ5นะครับมาพาไปดูเรื่องเตือนภัยกันสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ข้อความกันแล้วกันเนาะนะวันนี้เกือบร้อยนะอยู่กันเกือบร้อยนะครับเตือนภัยมิจฉาชีพมาหลอกเงินผู้สูงอายุรายนี้เกือบโดนนะครับโอนไปแล้ว2ล้านดีว่าอายัดทัน
16: ต้องระวังนะช่วงนี้เดี๋ยวจะเกษียณนะ
15: จริงพี่นี่แหละช่วงนี้เนี่ยคนร้ายมันจะออกหาอุบายต่างๆนะครับผู้เสียหายเป็นคุณป้าอายุ64เป็นเจ้าของนักธุรกิจโรงกลึงอยู่ที่สุรินทร์มีโทรศัพท์มาออกอุบายครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับบอกผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีที่ดินแกก็เริ่มว่ะสงสัยไม่ได้ยื่นจริงคิดว่าเป็นเทศบาลจริงนะครับก็ขอให้ผู้เสียหายเนี่ยยืนยันตัวตนแล้วก็แสดงราคาประเมินที่ดินนี่แล้วก็เริ่มให้แอดไลน์จริงๆถ้าฟังเนี่ยแอดไลน์ก็วางได้เลยนะครับไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้แอดไลน์เนี่ยนะฮะนะนั่นแหละก็เข้าทางเลยครับพอแอดไลน์ปุ๊บมันก็เริ่มรอแล้วครับท่านต้องโอนเงินค่าภาษีที่ดินผ่านแอปไทยพาณิชย์นะครับ 9,000 บาทครับพอหลอกไปปุ๊บนะเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะมี SMS แจ้งไปให้นะครับขอให้ผู้เสียหายเข้าไปกดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในระบบนะครับพอเป็น SMS มากดเข้าไปมันก็ไปคือลิงก์แหละพี
16: ่
15: มันก็เป็นลิงก์หลอกเลยนะครับแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษไอ้ทางนู้นก็ให้กดอันนี้ตอบเยสนะครับอันนี้ตอบโอเคนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษไงเขาก็กดไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายนะเพราะว่าไอ้มิจฉาชีพมันใช้ภาษาอังกฤษไปมาสุดท้ายแกกดตัวเลขไป2ล้านนะครับ
16: โอ้โห
15: โอนเงินไปแล้วนะครับนะไทยพาณิชย์สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
16: นะฮะเลย
15: แต่เห็นบอกว่าทางธนาคารเนี่ยเขาก็มีพบพิรุษนะเขาก็พบพิรุษเขาก็เลยขออายัดเอาไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบให้นี่ก็ต้องขอบคุณธนาคารนะที่เขาสังเกตอ่ะเขาบอกว่าพบตัวเลขเคส ID ของบัญชีเนี่ย มันมีการแจ้งอายัดไว้ที่สภ.เมืองสุรินทร
16: ์โอ้โชคดีจัง
15: ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับก็เลยอายัดเงินเอาไว้ก่อนยังไม่ได้โอนให้โอ้ไม่งั้นเรียบร้อยครับพี่2ล้านนี่ฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับพี่ๆส่งลิงก์แอดไลน์กันเนี่ยถ้ามันเริ่มบอกให้แอดไลน์เนี่ยนะหัวเราะใส่แล้ววางไปได้เลยนะครับ
16: ก็ให้ของลับไหมคนวาง
15: ก็ให้มันไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันให้เราก่อนนะบางทีเรารู้ทันมันให้เราเดี๋ยวนี้มันด่าเราครับผม
16: ร้ายพวกนี
14: ้มหานครรอบทิศอันดับ4
16: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4วันนี้ทางตำรวจที่สภ.ตลุกดูอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุทัยธานีเขารับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในรถกระบะหน้าโรงเรียนบ้านท่าชะอมก็ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีคุณหมอเนี่ยของโรงพยาบาลทับทันไปด้วยจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะนิสสันทะเบียนอุทัยธานีจอดอยู่ข้างถนนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวด้านในรถเนี่ยพบร่างของคุณพยับอายุ62ปีเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า30นาทีจากการสอบถามนายบุญส่งเจ้าของรถกระบะเล่าว่าตัวเขาเนี่ยได้บรรทุกลำละเอียดจากอุทัยเพื่อไปส่งให้กับผู้ใหญ่บ้านนายสายยันที่บ้านวังเตยโดยมากัน2คนกับผู้ตายพอมาถึงบ้านผู้ใหญ่สายยันเนี่ยผู้ตายก็แบกกระสอบลำละเอียดลงไว้ที่บ้านผู้ใหญ่จนหมดหลังจากนั้นผู้ใหญ่สายยันก็ไปหยิบเครื่องดื่มชูกำลัง1ขวดส่งให้กับผู้ตายหลังจากนั้นผู้ตายก็ดื่มไปจนหมดขวดตนเนี่ยชวนผู้ตายกลับอุทัยธานีพอขับรถมาสักแป๊บระยะทางประมาณสัก4กิโลเห็นผู้ตายเนี่ยที่นั่งข้างๆมาร้องเฮือกๆหลายครั้งแล้วก็ตัวแข็งเลยเหมือนเฮือกๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังฮะอาการคือตัวเกรงอะเป็นอาการนั่งตัวเกรงผิดปกติก็จอดรถหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางนี่แหละตรงนั้นเป็นหน้าโรงเรียนด้วยก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านมาช่วยแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วก็ไม่เคยเห็นก่อนนะว่าผู้ตายอ่ะบ่นว่าแสบหน้าอกแล้วก็ได้กินยาลมเพื่อให้เบาคุณหมอชันสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ระบุว่าเสียชีวิตจากเหตุใดถ้าถามผมนะถ้าวันนี้เพิ่งได้คุยกับหมอหัวใจนี่หมอหัวใจเราอัดรายการที่ห้องส่งดงอาการเฮือกๆแบบเนี้ยแล้วแบบแสบหน้าอกเนี่ยมีภาวะของหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาอะเพิ่งไปแบกไอ้ลำละเอียดลงจนหมดรถอะก็เหนื่อยพอสมควรนะด้งแล้วก็มานั่งพอดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปเราไม่รู้ว่าหัวใจมันทำงานหนักอีกไหมแล้วพอจังหวะบีบแล้วเลือดไม่ไปอะผมลองตามข่าวดูคุณฟังว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมเพราะว่าอย่างที่เล่าคุณฟังไปตอนต้นอะคนไทยเนี่ยเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจอันดับติดท็อปทีนะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยรอจะมาเร่งกับอะไรสักโรคหนึ่งเท่านั้นเอง
15: ครับผม
14: มหานครรอบทิศอันดับ3
15: วันนี้อาจจะได้สักข่าวหนึ่งเรื่องอุเทนกับปทุมวันแล้วไป
16: เลยเชื่อเลย
15: ก็วันนี้เขาหาทางออกกันนะครับหลังจากที่เหิมเกริมถึงขนาดไปแทงกันบนรถไฟฟ้า BTS สยามนะฮะซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าเขาจุดเริ่มต้นเขาอย่างนี้นะท่านรัฐมนตรีเขาบอกสยามเนี่ย1นักท่องเที่ยวที่มากรุงเทพแบงคอกต้องมาสยาม มันเป็นภาพลักษณ์นะครับมันเป็นภาพลักษณ์ของเรื่องของการท่องเที่ยว
16: ก็ปลอดภัย
15: ใช่ตัวนักศึกษานักเรียนที่มาสยามเนี่ยมาเรียนแบบทุกช่วงวัยเด็กมาติวเข้ามหามัธยมเด็กมัธยมมาติวเข้ามหาลัยเด็กมหาลัยก็มาสยามเพื่อมาเรียนหนังสือเรียนพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเด็กเยาวชนเขาเลยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันมีการแบบก่อเหตุกันแบบเนี้ยมาตรการแบบแรกเลยเนี่ยนะครับวันนี้รัฐมนตรีอวนะครับดร.เชนนะครับคุณรัชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะก็เลยเรียกนะครับทั้ง2สถาบันมาเชิญผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมานะครับเชิญอธิการของจุฬามานะฮะก็ได้ข้อสรุปว่าอันดับแรกนะครับงดเข้าพื้นที่ไปเลย3เดือนปิดการเรียนการสอนพูดง่ายไปเลย3เดือนนะครับฟังอุเทนหนักหน่อยจะไม่ให้กลับเข้ามาแล้วท่านต้องไปเตรียมสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จนะฮะ
16: คือไม่สนใจแล้ว
15: ไม่สนใจแล้วถ้าจะมาอ้างว่า3เดือนแล้วยังไม่มีที่ใหม่ขยายเวลาต่อครับเรียนออนไลน์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เรียนออนไลน์กันไปไม่เข้าพื้นที่ฟังปทุมวันปิด3เดือนนะครับ แล้วให้ไปเตรียมแผนเตรียมพื้นที่ใหม
0: ่
15: รองรับผ่านพ้น3เดือนให้กลับมาก่อนแต่ถ้ามีเรื่องแม้แต่ครั้งเดียวหาที่ใหม่ทันที
0: เป็นหิเหมือนกัน
15: ก็ให้ออกทั้งคู่ในอนาคตระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยที่เขากลัวกันว่าเอ๊ะจุฬาจะเอาไปทำห้างเอาไปจุฬาอยากได้ที่ตรงนี้เลยมาไล่พวกเขาเนี่ยจะเอาไปให้เช่าปล่อยเช่าวันนี้อธิการจุฬายืนยันแล้วนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้จะไม่ทำเป็นเชิงการค้าครับจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได
0: ้อย่าเอาเรื่องของศูนย์การค้ามาไปเกาะกำบังเพื่อจะขอไม่ย้ายออก
15: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าคุณจะไม่ย้ายอย่าตีกันง่ายนิดเดียว
15: ไม่ทำไม่ได้
0: ไม่ได้รอไม่ได้แล้วไง
15: ทำไม่ได้
0: ประชาชน
15: นิยมนะครับอ่ะนี่บทสรุปนะฮะของเรื่องนี้วันนี้ได้เท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกัน
0: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
0: thank you ครับ
12: มหานครโรคทิพย
13: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
13: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
13: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
13: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธรราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท RX ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยาบูรณาธิการส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองไห่จังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท T&J Rotel จำกัดสถาบันเดลคาเนลกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2ทับ2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดปะเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง อาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: 3เพลงค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเป็นเพลงที่มีดนตรีไทยๆนะเพราะๆเลยนะคะต้อนรับกันในค่ำคืนนี้ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะเริ่มต้นกันด้วยพ่อเนื้อทองจากปวลีพรพิมลค่ะรักร้างราตรีจากพี่เต๋าพรัญวัฒน์และน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะและปิดท้ายกันด้วยต้องมนตราจากแป้งรำศิวนารีนะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: ่อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ
0: ่ามาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เอ็มคัตเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้ตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะวันนี้มีคนบอกว่าวันนี้9เดือน9ค่ะนะคะวันนี้9เดือน9นะคะก็เป็นอีกวันนึงที่หลายๆคนเนี่ยช้อปปิ้งกันใช่มั้ยวันนี้รอคอยโปรโมชั่นนี้อยู่นะคะเป็นวันแห่งการช้อปปิ้งแล้วก็นะบางคนถือฤกษ์ถือยามนะถือว่าเป็นวันแห่งความโชคดีด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่คำว่า9มีแต่เลข9นะคะมีแต่9ไว้ข้างหน้านะคะ9เดือน9นะคุณผู้ฟังนะก็ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีนะคะทุกๆคนเลยเนาะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะสามารถพูดคุยเม้ามอยเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกันด้วยนะคะหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400นะคะส่งข้อความมาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังรถไฟมาแล้วค่ะ เป็นไงล่ะรถไฟแบบว่าตบมือต้อนรับรถไฟด้วยนะคะรถไฟมาจ้า นะฮะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่าวันนี้มีใครอยู่ด้วยกันบ้างนะคะสวัสดีพี่รองนะคะแล้วก็ยังมีพี่รองและกัน

บังใช่ไหมพี่ปุญญวัฒน์นะคะจาก อุบลราชธานีน้องหนีดูนะคะแล้วก็มีน้องไบสไลเดอร์พี่พรายปฐมพรบอกว่าเลขสวยเนาะ99นะคะพี่สารพีสมบูรณ์พี่สุภวัฒน์นะคะแล้วก็ลูกคิตตี้วงวานะคะมีใครอีกไหมน้องอุ้มทิพย์สุดานะคะพี่แทนสุภาวดีนะคะแล้วก็มีพี่สุภวัฒน์ทักทายกันแล้วเรียบร้อยพี่ตรินกิจด้วยนะคะคุณแม่ธันทิชาแม่เกลคนสวยนะคะพี่อมพรจันลีด้วยพี่วิจิตรสวนโรจน์นะคะพี่แทนสุภาวดีค่ะพี่ทิพพรนะคะพี่ณรงค์ยินดีนะคะแล้วก็ยังมีน้องฟ้าใสนะคะอุ๊ยวันนี้แก๊งเฝ้าดีเจมากันหลายคนพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันมาพี่ใสทองหูตาไม้พี่สันทัดด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาค่ะพี่สุภวัฒน์นะคะคุณยายพอเพียงนะคะลูกเบลเบลเทียนนวมพี่เรดมี่พี่มนพไรเดอร์รังสิตพี่สมยศแก้วเป่งพี่สุภวัฒน์วงศิรินะคะบอกว่ารอขึ้นรถไฟนะคะแล้วก็มีพี่สำรวยก้าวพิทักษ์นะคะพี่นิพพรนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมใครอีกไหมนะคะน้องฟ้าใสบอกสวัสดีค่ะแม่ผู้ชายไม่อยู่ค่ะมาดูแม่ค่ะเดี๋ยวลูกผู้ชายเขามาวันนี้ด้วยไหมเขาก็มาบางวันนะคะแต่ว่าวันประจำของเขาคือวันจันทร์วันอังคารนะลูกนะแล้วก็วันพุธต้องมาลุ้นเอาเพราะว่าเป็นวันพุธจะเป็นดีเจกล่องสุ่มนะคะกล่องจุ่มนะคะดูซิว่าจะได้เจอใครแล้วก็จะได้เจอแบบว่าไม่ซ้ำกันนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่สวิทธงชัยนะคะบอกว่าชอบเสียงรถไฟปูนปูนปูนปูนมาดูสิ้นหวังดีนะพี่เนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สำรวยก้าวพิทักษ์พี่ณรงค์ยินดีนะคะอาละมีไหมนะคะมีหลายคนว่าน้าแม่แม่ไปมาเก๊ามาเป็นยังไงบ้างแม่แม่ทักไทยหน่อยแม่รีวิวหน่อยซิไปมาเก๊าเป็นยังไงนะคะพี่ณัฐพงศ์ด้วยนะคะน้องบอมจอมซาแม่ไปมาเก๊ามาแม่เพิ่งลงเครื่องเมื่อกี้นี้เลยลูกแล้วก็พิมดาก็เลยลงเครื่องมาปุ๊บมาที่นี่เลยนะคะ I love my job รักทำงานมากๆเลยนะคิดถึงคุณผู้ฟังค่ะก็เลยรีบกลับมานะคะเดี๋ยวเอาไว้เล่าใน Facebook ส่วนตัวกันละกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปรอดูรูปนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะโทรมาได้เลยกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะหลังจบเพลงนี้ค่ะจะขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะ

0: หนึ่งนิดค่ะจากพี่ปรางปรางทิพย์นะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยรอเลยนะคะรอเลยว่าวันนี้จะได้สายหน้าใหม่ของใครนะคะถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้กวางน้อยส่งสัญญาณมานะคะตอนนี้ได้หนึ่งสายหน้าใหม่แล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิม
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: สบายดีใช่ไหม
0: สบายดีป้าใหญ่เองเหรอป้าใหญ่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะเนี่ยป้าใหญ่ไม่มางานบ้างเลยนะป้าใหญ
2: ่ทำงานอยู่แก่นี้ไม่ไหวแล้ว60กว่าแล้วนะ
0: แล้วยังไงยังไม่แก่สิ60กว่าเนี่ยยังไม่แก่ยังไม่แก
2: ่10แล้วนะจะ70แล้วนะ
0: อ๋อเหรอ60ไปปลายแล้วหรอ
2: เอ้ย67แล้ว
0: เหรอฮะอุ๊ยแต่ป้าใหญ่ยังดูวัยรุ่นอยู่เลย
2: ค่ะเราจะไม่ยอมแต่งตัวแก่ไง
0: เออเนาะป้าใหญ่ทำอะไรอยู่คะ
2: ตอนนี้มาอยู่ร้านเสริมสวยน้อง
0: มาทำอะไรที่ร้านเสริมสวย
2: มาช่วยเขา
0: เออมาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมคะ
2: มาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมน้อง
0: สาวผมได้ไหม
2: สวยตรงนี้น้องฝ้ายพิชยาน้องฝ้ายมาลิไอสุภาพรมาลิซ้อนอ่ะรู้จักไหม
0: อ๋อเหรอคะ
2: คือพรทีรี่ไงเติมรักลงเลยช่องว่าง
0: แล้วน้องอยู่ร้านด้วยไหมเนี่ย
2: เป็นกับน้องยกโตไม่เมื่อกี้เขาขอเพลงเนี้ยเขาจะเรียนร้องเพลงเนี้ยถึงเขาหลอก
0: เขาก็เลยอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: ได้เลย
2: โดนอ่ะเออ
0: ไปอยาก
2: มีลูกค้าวันนี
0: ้ไม่มีลูกค้าตอนนี้กำลังว่างอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบเฮ้ยรู้จักกันเดี๋ยวเปิดให้จำเนื้อไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูโทรบอกเขาว่าเออที่ขึ้นหนึ่งอ่ะรู้จักจาริเกด้วยอะไรประมาณ
0: ก็เลยโทรมาขอหน้าไม้จะเปิดเพลงนี้ให้น้องเขาซ้อม
2: อยู่ไหม
0: คิดถึงเหมือนกันนะป้าใหญ่นะสบายดีนะคะ
2: สบายดีตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรแต่อนาคตข้างหน้ายังไม่รู
0: ้ก็เป็นไปตามอันนี้แหละอายุเราเนาะเป็นตามวัยเลยเนาะป้าเน
2: า
0: ะ
2: ความจริงอ่ะมันต้องไปตามอายุไขอยู่แล้วอ่ะน้องพิม
0: ใช่ไหมล่ะทุกคนแหละ
2: ปีก็70แล้วอ่ะ
0: เนาะแต่ยังแข็งแรงอยู่ไปไหนมาไหนได้นี่ก็ถือว่าโอเคละ
2: เยอะไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่คนอื่นรับหลังใช่ใช่แล้วชีวิตจะดีขึ้น
0: เนาะทำจิตใจให้เบิกบาน
2: ของที่ไม่อร่อยอะอยากกิน
0: ฮะ
2: จะสุขภาพตัวเอง
0: ส่วนมากแต่ส่วนมากของอร่อยมันจะทำร้ายสุขภาพอะสิ
2: ไม่ไอ้พวกเหล้าบุหรี่อะไรเงี้ยมันไม่อร่อยไง
0: โอ้นะอะไรที่ทำร้ายสุขภาพอย่ากินใช่ไหม
2: ใช่
0: ได้เลยป้าใหญ่วันนี้ขอเพลงรู้ว่าเขาหลอกเนาะเดี๋ยวจัดให้นะ
2: มีน้องคนรออับอยู่เนี่ย
0: ได้ค่ะได้ ได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะป้าใหญ่นะ
2: จ้าวันนั้นคือสักสิบวันที่สามสิบว่าจะไปนะไม่ว่าง
0: อ้าวเหรอไม่เป็นไรอ
2: ยากไปมากยังไม่ว่าง
0: เนาะ
2: ติดกองซีรีส์อ
0: ่
2: ะ
0: ไม่เป็นไรป้าใหญ่เดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้าเกิดที่ขึ้นมีงานมานะ
2: ได้
0: ขอบคุณมากเลยนะคะป้าใหญ่นะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ดูแลสุขภาพด้วยรักเหมือนเดิมนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าใจชิ
1: วหิวใจสนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เสียงร้องจากพี่การทัศนะนะคะมาร้องเอาไว้นะในงานมหานครไลฟ์นะคะรวมฝันปันน้ำใจเมื่อวันที่30สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มาร้องไว้หลายเพลงเลยเนาะแต่ว่าหยิบเพลงอสุรกายมาฝากกันนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลือนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะใครที่เป็นหนี้นะคะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยค่ะทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะคะรายได้ที่หามานี่ก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยค่ะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยค่ะช่วยรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวนะคะลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ย ก็ต่ำลงแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่ อายุ20ปีขึ้นไปนะคะวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate หรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกสมัครเลยวันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมขุ่นเกิดชับหมูสับก็มี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟกุ้งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
7: ล้านล้านล้าน

0: 31ตุลา69
1: หลดเลย
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะใครยังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวกวางน้อยคนน่ารักจะโทรกลับไปถ้าเกิดว่าใครได้สายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
3: เพื่อชีวิตหิมเต็มหัวใจ
2: เพลงซึ้งๆกันละกันตอนแรกนี่ก็ว่าจะเป็นเพลงเร็วๆอยู่ดีๆก็อยากเปลี่ยนใจคุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงซึ้งๆเปลี่ยนใจกระทันหันก็ได้ด้วยนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ

0: ครับ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ตั้งเป้าสรุปสำนวนภายใน14กันยายนนี้นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีขยายผลการจับกุมนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมเฮโรอีนบรรจุถุงลายช้างโดยสามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยได้แล้ว3รายได้แก่นายอุทัยนายณัฐวัฒน์และนายเอกวิทย์ส่วนผู้ต้องหาสำคัญอีก1รายคือนางสาวจันทราหรือโลสยังอยู่ระหว่างการหลบหนีโดยแยกดำเนินคดีเป็น2สำนวนเนื่องจากผู้ต้องหาบางรายไม่ได้ร่วมกระทำผิดในพฤติการแรกและมีประเด็นการทำลายของกลางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เนื่องจากความผิดเกิดขึ้นทั้งในและออสเตรเลียเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจึงได้รวมสำนวนเสนออัยการสูงสุดโดยอัยการสูงสุดได้ตั้งคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายปัจจุบันผู้ต้องหาทั้ง3รายถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำและระยะเวลาฝากขังรวมอีกประมาณ15วันคณะทำงานจึงตั้งเป้าหมายทำสำนวนให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดภายในวันศุกร์ที่11กันยายนและไม่เกินวันจันทร์ที่14กันยายนนี้เพื่อเสนอตามลำดับชั้นให้ทันพิจารณาสั่งฟ้องป้องกันไม่ให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยแจ้ง4ข้อกล่าวหาหนักได้แก่สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายและส่งออกเฮโรอีนเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษโดยทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐานส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศทางการไทยได้รับข้อมูลพยานหลักฐานบางส่วนจากออสเตรเลียแล้วเช่นผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและรายละเอียดของนางสาวมีนาซึ่งได้นำเข้าประกอบสำนวนเรียบร้อยส่วนการดำเนินคดีกับนางสาวมีนาปัจจุบันเป็นอำนาจของศาลเมืองเมลเบิร์นแต่หากในอนาคตทางการออสเตรเลียสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับมาประเทศไทยในฐานะเจ้าของคดีหลักนอกราชอาณาจักรสามารถนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของไทยเพื่อดำเนินคดีต่อได้ทันทีกาฬสินธุ์ช็อกปลาหมอคางดำ2ตัวชาวประมงจับได้คู่ปลาผัวเมียพบไข่ในท้องตัวเมียตัวผู้รออมขยายพันธุ์ในเขื่อนลำปาวสงสัยฝีมือมนุษย์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นางสายฝนเสียงหวานหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมงนายมลากูลฉายแสงนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำปลาหมอคางดำเพศเมียน้ำหนัก120กรัมความยาว18เซนติเมตรเพศผู้น้ำหนัก110กรัมความยาว 17.5 เซนติเมตรซึ่งได้รับมาจากนายประวัติพละสุขชาวประมงที่บ้านหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีที่ถูกระบุว่าจับได้อยู่ในเขื่อนลำปาวในเขตตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจากการเก็บตุ้นในช่วงเช้าในบริเวณดังกล่าวโดยนายมลกุลฉายแสงผู้เชี่ยวชาญได้ทำการผ่าท้องปลาหมอคางดำทั้ง2ตัวพบว่าในเพศเมียภายในท้องมีไข่มากกว่า200ฟองส่วนเพศผู้ไม่พบไข่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนักวิชาการให้เหตุผลว่าการที่พบปลาเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันเหมือนกับการเตรียมที่จะทำการออกไข่โดยตัวผู้มีหน้าที่อมไข่ไว้ที่ปากหลังจากที่ตัวเมียได้ปล่อยไข่ออกมาพฤติกรรมเช่นนี้คาดว่าหากไม่ถูกจับโดยชาวประมงจะทำให้ไข่จำนวนนี้แพร่พันธุ์ออกไปด้านประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการพบปลาหมอคางดำถือเป็น

0: ครั้งที่2โดยในครั้งแรกพบ1ตัวห่าง10วันก็พบอีก2ตัวคือ2ตัวนี้คาดว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ธนาคารออมสินเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านธนาคารออมสินเริ่มดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านจำนวนครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่25สิงหาคมโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐสำหรับพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของปภ.ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านอาทิอำเภอเมืองอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยเป็นต้นโดยธนาคารได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนตามทะเบียนรายชื่อของปภ.ซึ่งเริ่มทยอยได้เงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วตั้งแต่ที่ธนาคารเริ่มดำเนินการจ่ายเงินวันแรกเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาทางนี้ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติต่างๆตามมติครม.ไปอย่างต่อเนื่องอาทิอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลพายุดิเพรสชันคาจิกิสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจนถึงล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มเลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังคะ1สายหน้าใหม่ก็มารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทาย1สายหน้าใหม่กันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: สวัสดีครับพี่พิม
0: เออใครเนี่ยเสียงหล่อจังเลย
3: อานนท์ครับ
0: อานนท์โทรมาจากที่ไหนคะ
3: อยู่บนเรือหนองบัวลำพูครับ
0: ในอานนท์ทำอะไรอยู่เนี่ย
3: นอน
0: ง่ายๆเลยนอนอยู่ฟังเพลงอยู่ใช่ไหม
3: ครับ
0: แล้วเมื่อตอนกลางวันทำงานไหมคะ
3: ทำครับ
0: ทำแล้วใช่ไหมทำอะไรนะอนนท์เคยบอกพี่พิมดาแล้วลืมแล้วว
3: ิศวกร
0: อ๋อจริงเหรอดีจังเลยอ่ะแล้วตอนกลางวันไปทำงานมาแล้วใช่ไหมคะ
3: พอดีไม่ค่อยสบายก็เลยลาพักสักสองสามวัน
0: อ๋อเป็นอะไรอ่ะ
3: ต่อเป็นโรคหอบหืด
0: หรอคะแล้วคือยังไงช่วงนี้โรคหอบหืดกำเริบหรอหรือไงก็เลยต้องลาพักหรือว่ายังไง
3: แล้วก็จริงๆผมไมเกรนนะผมชอบปวดหูบ่อยๆ
0: โอ้ใช่ไหมไมเกรนนี่ก็เป็นอีกโรคที่น่ารำคาญมากเลยเหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: แต่ว่าผมไม่ได้กินยาต่อเนื่องนะครับ
0: อ๋อเหรอคะ
3: ครับ
0: ไม่เป็นไรหรอก
3: ม
0: ันก็เป็นเรื่อยๆเป็นยังไงนะ
3: อีกสักพักนึงก็อาจจะเป็นบ้า
0: ทำไมล่ะ
3: อาจเป็นบ้าเพราะชอบใครบางคน
0: เหรอแอบชอบใครอยู
3: ่ผมไม่ได้แอบชอบผมบอกเขาไปแล้ว
0: ล่ะคะแล้วเขาว่าไง
3: เขาไม่เขาบอกเขาเพิกเฉย
0: ไม่ก่อนแล้วนี่เขาฟังวิทยุอยู่ไหมคิดว่า
3: คงไม่ได้ฟังหรอกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เขาเฉยใช่ไหม
3: ครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ต้องหาวิธีเข้าทางเขาไม่ได้เราก็ต้องเข้าทางผู้ใหญ่บ้านเขาคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อ
0: เออสนิทถนัดไหมถนัดเข้าหาผู้ใหญ่ไหม
3: โอ้ยผมถนัดมากครับเรื่องนั้น
0: ใช่ไหมลองดูนะเผื่อจะ
3: ก็คนทีมงานกับพี่พิมนั่นแหละ
0: หรอคะ
3: ครับ
0: ชอบทีมงานพี่พิมเหรอ
3: ผมแอบชอบเขามานานแล้ว
0: ใครอ่ะบอกได้ไหมไม่บอกใครบอกชื่อได้ไหมตัวย่อบอกไม่ได้เดี๋ยวรู้ใช่ไหมเออไม่เป็นไรวันนี้อนนท์อยากฟังเพลงอะไร
3: เหตุผลที่ชนเจ็บกับ
0: ไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้มอม้าแล้วกัน
0: เออมอม้าได้มอให้มอม้านะ
3: ทุกคนเลยมอม้า
0: เออทุกคนที่ชื่อย่อมอม้านะคะ
3: ครับ
0: นะอ่ะโอเค
3: พ
0: ิ
3: เศษก็พี่พิมอะไรครับ
0: ได้เลย
3: แล้วก็ทุกท่านที่รับรายการอยู่นะครับพี
0: ่ได้เลยอานนท์ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพี่พิมนะ
3: ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: หนักเครื่องอะไรคำใหม่คำนั้น
0: สุดยอดนะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะอนนท์ขอให้สมหวังในความรักนะ
3: ก็ไม่แน
0: ่ก็ไม่แน่นะเนาะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเหตุผลที่ทนเจ็บดูซิว่าวันนี้เนี่ยพาเรทเราจะมีสักกี่เหตุผลมาเริ่มต้นกันที่เพลงนี้เลยค่ะ

0: เหตุผลเยอะเหลือเกินเหตุผลที่ทนเจ็บจากพี่ต่ายอรทัยเหตุผลน้ำเน่าจากพี่แมนมณีวันอ้ายมีเหตุผลจากพี่เบิ้ลปทุมราชและมันมีเหตุผลอยู่ว่าจากเอิ้นขวัญวรัญญานี่แหละเนาะคนจะไปอ่ะมีเป็นร้อยเหตุผลแหละก็ไปอยู่ดีนะคะขอบคุณกันด้วยนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุผลนะคะต้องขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันต่อเลยใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะช่องทางนี้กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็แรงงานตัวมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟค่ะมาแล้วค่ะมารับคุณผู้ฟังแล้วในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะทักทายหลังไมค์กันก่อนเนาะสวัสดีค่ะพี่วอนจังหวัดกาญพี่มนัสนครศรีพี่กรูดชลบุรีรุ่ง935สะพานพุทธพี่1รงก๊อกสุวรรณภูมิพี่ฉันทนารังสิตพี่ลำปางจากลำปางเดี๋ยวพี่ชื่อลำปางจากลำปางใช่หรอไอ้กวางพิมพ์ผิดปะเนี่ยพี่ลำปางจากลำปางพี่มนจากปทุมพี่นางอุดรพี่สว่างจากตรังพี่มีนาจากพะเยานะคะนี่เลยเรียกแล้วนะคะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟแล้วหลังใหม่นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่มนพไรเดอร์รังสิตนะคะพี่คิดลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็ยังมีพี่ประภัยศรีด้วยนะคะพี่จรุณหน้าแก้วนะคะแล้วก็มีพี่สิริพรนะคะทักทายแล้วเรียบร้อยพี่โสพลมุกพริมนะคะเสียไปคนนำไงจะใครล่ะพี่เลืองนิดด้วยนะคะพี่จรูนอ่ะทักทายเอ๊ะเหมือนซ้ำๆพี่สุกรีมูซอนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนค่ะลูกฟ้าใสนะคะแล้วก็บอกว่าแม่เปิดเพลงตรงกับชีวิตเกินนะเป็นยังไงลูกอาการเป็นยังไงไหนบอกแม่ซิพี่อย่าเรียกลุงก็แล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีพี่นางมารสีคอนด้วยพี่สุนิสานะคะพี่สมชายพี่นายสุรเดชคำภูผาบอกว่ามอม้าอยู่ข้างหลังใช่เลยนะคะหมายถึงว่าพิมดาใช่ไหมสายหน้าใหม่เขาบอกเขาแอบชอบคนที่ตัวย่อมอม้าแต่ของพิมดาพิมมอม้าอยู่ข้างหลังใช่ปะใช่พิมดาปะจะเป็นตัวเองให้ได้เลยพี่ไตรรัตน์พี่จรุณหน้าแก้วพี่ลำพึงมณีเขียวพี่ปุญญวัฒน์พี่นันนะคะอสังหาบ้านสวนจันทบุรีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นายวัฒศักดิ์ค่ะนะคะพี่สงวนศรีพี่สุรยุสมานคณีพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนดูพี่เชโอ๊ตพี่ชายโอ๊ตใช่ไหมอ๋อพี่ชายโอ๊ตท่าสะอ้านนะคะพี่หลังชุมพรพี่ไฮรันน้องบอมจอมซาบอรีรายงานตัวแล้วนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่ประภัยศรีนะคะนี่น่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มอ่านแล้วมันก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วนะคะหมดหรือยังพี่ฮิรันทักทายแล้วเนาะนะคะพี่อย่าเรียกลุงก็แล้วกันก็ทักทายกันแล้วเนาะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะสวัสดีเพิ่มเติมนะคะน้องเบนซ์นะคะน้องแบมนะคะน้องอะไรน้องเอฟด้วยนะคะหลายๆคนเลยเนาะเข้ามาช่องทางนี้พี่แซมด้วยนะคะอ่ะพี่เอสุดหล่อก็มานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่สิงโตนำโชคมาฝากด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะจอค
2: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่สิงโตนำโชคนะคะเขาก็ยังคงความเป็นพี่สิงโตอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นคำร้องหรือว่าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังแล้วรู้ทันทีเลยว่านี่ล่ะสิงโตนำโชคนะคะชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะป่าตองสะอื้นนะคะยังไม่ได้บอกสักครั้งเลยจะอีกครั้งไม่ได้ชื่อเพลงว่าป่าตองสะอื้นนะคะคำร้องทำนองก็พี่สิงโตเขาเขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีนะคะโดยพี่ป๊อกพงจิตดีใช่ไหมแล้วก็พี่สิงโตนำโชคช่วยกันเรียบเรียงนะคะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อคนเรียบเรียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเลยไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะจอกีวีต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมนะมีเรื่องเล่านะคะคุณผู้ฟังพิมดามีเรื่องเล่านะคะแล้วก่อนจะไปฟังเรื่องเล่านะคะตอนนี้เราไปกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันก่อนค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เพลงที่ติดชาร์ตวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเพลงที่แบบว่ามีจังหวะนิดนึงดีไหมคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าอยากเต้นอยากเต้นนะคะชั่วโมงนี้นี่เราเปิดแต่เพลงแบบช้าๆมาทั้งชั่วโมงเลยเนาะนะคะเดี๋ยวจัดเพลงที่มีจังหวะให้กันละกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ทักไม่ทันน้ำบอมจอมซ่า

ณผู้ฟังสนุกสนุกนะคะมีจังหวะนิดนึงเนาะหม้อหุงข้าวค่ะเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะจากพี่โจอี้ภูวศิษย์ฟิชเจอริ่งพิพันธ์วรการนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเอาที่บายใจจากพี่บ่าวีนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1ค่ะแล้วก็หม้อหุงข้าวอยู่ในฮิตที่2ต่อกันเลยฮิตที่1ฮิตที่2นะคะจัดให้คุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องสั้นก่อนนอนจากพิมดาค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อม

0: ตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยเลยมีเรื่องสั้นสั้นจะบอกเรื่องสั้นเลยนะยิ่งกว่าสั้นสั้นสั้นนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอและคนไข้แล้วกันเนาะช่วงนี้กระแสคุณหมอกำลังมาแรงนะคะมีคนไข้คนหนึ่งค่ะไปหาคุณหมอเขาบอกคุณหมอว่าคุณหมอขาหนูอ่อนเพลียมากเลยค่ะคุณหมอเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยคุณหมอถามว่าทำอะไรเหรอครับทำไมคุณถึงไม่ได้นอนนอนไม่หลับเหรอครับอาการเป็นยังไงครับคนไข้ก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยแฟนทำกันบ้านตั้ง3ชั่วโมงเลยค่ะคุณหมอพอดีเราเล่นบทหมอกับคนไข้กันนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าโอ้โหคงจะตื่นเต้นน่าดูเลยนะเนี่ยเล่นบทหมอกับคนไข้คนไข้ก็เลยตอบว่าตื่นเต้นอะไรอ่ะหมอมันให้หนูนั่งรออยู่หน้าห้อง2ชั่วโมง57นาทีเล่นเป็นหมอคนไข้เล่นสะสมบทบาทเล่นสะสมจริงเลยอันนี้คือไปรอที่โรงพยาบาลอะไรเอ่ย2ชั่วโมง57นาทีนะคะนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะคะในวันนี้นะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพิมดาใหม่นะ10โมงตรงเป็นต้นไปนะคะถึงบ่ายโมงเนาะมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแบบนี้อีกนะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะทิ้งท้ายอีก1เพลงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะช่วงนี้กระแสคอนเสิร์ตของพี่อัศนีวสันต์ก็มาแรงเหมือนกันทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่อัศนีวสันต์คนสุดท้ายคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่9เดือน9นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันเลขดีวันเลขสวยวันเลขเบิ้ลนะ99นะคะโอ้โหก็หลายๆคนก็ถือเอาวันนี้เป็นฤกษ์ดีในการเริ่มต้นทำอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เป็นสิริมงคลเนาะเพราะก็เป็นความเชื่อของคนไทยเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะตันก็เลยเลือกงานเพลงที่ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจ

ใจด้วยเป็นแรงใจแรงหนุนให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ3งานเพลงคุณภาพเริ่มต้นมากับมนพ่อแก่นะคะงานจากพี่แก้วฟ้าสหเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยวอนหลวงพ่อรวยค่ะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับคาถาพลิกชีวิตหลวงปู่ศิลาสิริจันโทงานจากน้องก๊อตจิรพัฒน์นั่นเองนะคะ3งานเพลงเพราะๆที่มีความหมายดีๆมีความเป็นสิริมงคลนะคะก็นำมามอบให้กับคุณผู้ฟังทักทายกันในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนวันนี้นะจ๊ะในช่วงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะอ่ะก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเผื่อว่าวันนี้เนี่ยมีใครที่อาจจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆวันนี้เป็นวันแรกอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเริ่มงานใหม่เปิดร้านใหม่หรืออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อะไรนะคุณผู้ฟังมันเป็นสิ่งเล็กๆที่อยู่กับเราเราทำแล้วมีความสุขแล้วก็เป็นที่เราเริ่มจะทำในวันนี้ก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของทุกๆคนก็แล้วกันนะคะบางคนไม่ต้องรอถึงปีใหม่หรอกนะคะเอาแค่วันนึงที่เราพร้อมแล้วเราก็ได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแค่นั้นได้เลยวันไหนก็ได้คุณผู้ฟังจริงๆแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยอ่ะวันนี้เช่นเคยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิม022481366นะคะ022481366นะคะรอรับสายอยู่นะคะวันนี้หลังไมค์เป็นน้องกว่างกวางนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์ในช่วงของสายชิลหิวใจนั่นเองนะรออยู่นะคะนะวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกด้วยเหมือนกันนะช่วงค่ำๆเนี่ยแถวโซนปริมณฑลเนาะนะคะนนทบุรีดอนเมืองอะไรก็ฝนตกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆแฟนรายการบอกว่าที่สามชุกสุพรรณบุรีก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้นะใครอยากจะเข้ามาแชร์เรื่องสภาพอากาศหรือว่าสภาพจิตใจได้หมดนะได้หมดเลยนะคะก็พิมพ์เข้ามาทักทายกันได้นะคะทางเพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเช่นเคยนะคะที่ LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95นะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะหลายๆคนฟังตลอดทั้งวันขอบพระคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ปีนี้ปีที่22คุณผู้ฟังนะคะ22ขวบแล้วสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกการสนับสนุนนะคะจากแฟนๆนะคะแฟนรายการแฟนคลับที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะคะบางคนอาจจะบอกว่าติดตามมาตั้งแต่เริ่มต้นมีลูกทุ่งมหานครเลยนะบางคนก็บอก10ปีละ5ปี2ปีหรือว่าเพิ่งจะมารู้จักกันไม่กี่เดือนนะคะแต่ว่าก็ได้รับรู้นะคะถึงความน่ารักความอบอุ่นนะคะการสนับสนุนที่คุณผู้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ด้วยนะคะก็ยินดีมากๆนะคะที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะคะเราเปิดเพลงเพราะๆมอบความสุขกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ทางออนไลน์นะคะสามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะจ๊ะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปนี้นะคะรับรองว่าไม่พลาดแน่นอน mcord connect คุณผู้ฟังทุกรายการของทางอสมทนะรวมทุกคอนเทนต์แล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะฝากไปด้วยทุกช่องทางเลยโซเชียลมีเดียของ LTM FM 95 TikTok IG Facebook ค้นหาง่ายๆแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าทำยังไงดีล่ะน้องลูกตาลพี่ลูกตาลนะบางทีไม่ค่อยถนัดเรื่องภาษาอังกฤษนะคะก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ว่าลูกทุ่งมหานครนะคะก็จะค้นหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยนะคะทักทายทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะทุกช่องทางก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะอ่ะล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะสายชิวหิวใจรออยู่นะคะใครอยากจองสายอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องอันนี้เน้นย้ำแฮชแท็กเลยดอกจัน38ดอกเลยนะว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องจริงนะคะก็บอกกับน้องกองกวางหลังใหม่ได้เลยนะบอกจองสายหน้าใหม่อยากฟังเพลงอะไรบอกเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวเตรียมไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดให้อีก1คำอวยพรไปอีก1คาถาอะไรเมื่อสักครู่นี้3เพลงกับ3คาถา3ความเป็นสิริมงคลจากทั้ง3เพลง3ศิลปินนะคะ

อีกหนึ่งคาถาอันนี้เนี่ยมันบาปขาดไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะคาถาจากน้องเฟียสซิริวุฒอันเนี้ยเอามาให้คุณฟังเป็นพิเศษให้รักให้หลงดีเจนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจสายมารออยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะจ๊ะสายมารอแล้วจากโคราชสวัสดีค่ะพี่อนันต
2: ์สวัสดีครับคุณลูกตาล
1: สวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะฮะโอเควันนี้ฝนตกนะโคราชตกไหมจ๊ะวันนี
2: ้ตกครับตกยังไม่แรงนะครับ
1: อ๋อมีอยู่บ้างเน
2: า
1: ะ
2: อยู่บ้าง
1: มีอยู่บ้างนะคะพี่อนันต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการแฟนประจำของลูกทุ่งมหานครนะคะพี่อนันต์ฟังช่วงไหนบ้างคะปกติ
2: ฟังตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปเลยครับ
1: ฟังตั้งแต่สองทุ่มยาวไปขนาดไหนคะถึงเช้าไหม
2: ประมาณถึงพี่เพชรนะครับ
1: เอ้าถึงพี่เพชรนะถึงพี่เพชรก็ต้องตีห้าเลยนะพี่อนันต์นะ
2: แต่ว่าหลับๆนะครับหลับนะครับนอน

0: นได
1: ้คือถ้าแบบสักผ่านตีสามไปนี้เริ่มให้พี่เพชรฟังละฟังเราไม่ได้เราฟังพี่เพชรละ
0: พี่เพชรฟังเราคร
1: ับโอเคได้เลยพี่อนันต์อยู่โคราชฟังผ่านทางไหนคะวิทยุหรือว่าออนไลน
0: ์วิทยุครับผม
1: สัญญาชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: ชัดเจนจ้ะ
1: โอเคได้เลยรับสัญญาณจากทางอสมทเขตไหนคะ
0: อสมทโคราชคร
1: ับ
0: ผมอ
1: สมทโคราชเลยนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยอัปเดตกันเนาะวันนี้บอกว่าอยากฟังหงฟ้างานของพี่แอนวิชัยเหรอคะ
0: ใช่จ้ะของพี่แอนจ้ะ
1: เอออยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: มอบให้ผู้จัดการกวงหลังไมค์ครับผมแล้วก็
1: ผู้จัดการ
0: อสมท SC95แล้วก็แฟนเพลงทุกท่านทุกคนที่ฟังคืนนี้ทุกวันครับ
1: นี่ตอนนี้น้องกวางอัพเกรดแล้วนะเป็นผู้จัดการกวางแล้วนะล่าสุดนะน่ารักอะพี่อนันต์น่ารักมากๆโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยขอบคุณที่โทรเข้ามาคุยสายกันวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะพี่อนันต์นะ
0: จ้า
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะคะงานจากพี่แอนมิชัยกับเพลงนี้หงฟ้าค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับพี่อนันต์จากโคราชนะคะสายหน้าใหม่ของเราในช่วงสายชิลฮีลใจนั่นเองนะคะเพลงเพราะๆนะหงฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะแล้วก็เวลาเขาไปประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงหนึ่งที่ฮอตฮิตเป็นเพลงที่ป๊อปปูล่ามากๆที่จะหยิบไปร้องไปประกวดด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องกองกวางหลังใหม่ได้เลยนะไม่ใช่สิก็เป็นผู้จัดการกวางนะ ล่าสุดได้รับตำแหน่งเพิ่มนะขอบคุณพี่อนันต์มากๆเลยนะคะที่เอ็นดูน้องนะคะเอาล่ะตอนนี้สมาชิกของเราเยอะแยะเลยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95นะคะมาทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีน้องแชมป์นะบอกทักนะทักทายพี่สาวสวัสดีน้องหนูดีนะบอกทักทายหมามีอะนะคะพี่หนูสวยแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่ประธานพี่สายทองพี่นักกรบแล้วก็พี่วิจิตค่ะพี่สมบูรณ์พี่สมศรีพี่เอกช่องเม็กนะบอกว่าที่อุบลฝนตกนะคะนะฮะโอ้นะโอเคแล้วก็มีใครอีกเอ่ยนะพี่บอลพี่วิสิทธิ์พี่โสพลพี่วุฒิชัยนะคะพี่ไตรรัตน์พี่จรัญทองบัวนะคะขอบคุณดาวจากพี่ประเดิมด้วยนะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะคะสวัสดีเจ้าพี่สิริพรนะพี่มาดาพี่เอกอินทิรานะคะแล้วก็พี่อะไรนะนุเจริญโอเคขอบพระคุณมากๆนะคะมีเพิ่มเติมด้วยพี่แดนชัยพี่แดนชัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมีเข้ามา1นะคะ1เลยนะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าของไอ้ใหม่ไทยนะคะจากคนโคราชโอ้มีจากคนโคราชเหมือนพี่อนันต์เมื่อสักครู่นี้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกข้อความแล้วก็ทุกการทักทายนะคะคุณผู้ฟังสามารถนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะฟังวิทยุถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เลยที่022481366นะคะพี่จรัญทองบัวบอกตัดยางอยู่จ้านะคะตัดยางไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็พี่จรูนด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามานะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่านะคะหลังไมค์กำลังเข้ามารัวๆเลยสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามางานเพลงนี้จัดให้จ้ะพบรักปากน้ำโพนะคะพี่หนูมิเตอร์จากพี่น้อง

0: on life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆ กันสักเพลงนึงในช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะล่าสุดกับงานมหานครแฟร์ค่ะคุณผู้ฟังมีศิลปินจากเพลงเอกนะคะมาร่วมงานกับเราด้วยหลายท่านเลยแต่ว่าวันนี้เลือกเป็นบาร็อกเพลงเอกก็แล้วกันนะคะหยิบงานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์มากับ

0: ปล่อยให้เธอลอยดู
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เพิ่มเติมอีกสักเพลงหนึ่งละกันนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกจากพี่แสงจังหวัดตากเขาฝากมาเพลงนี้

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: พอลซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

พื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยอ่อนไหวหรืออ่อนแองานจากพี่พศสุวรรณพันธ์นะคะแนะนำมาจากทางเพชรบูรณ์จากพี่นันนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา3นาทีค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะหวังว่านะยังตาสว่างอยู่นะน่าจะยังไม่ง่วงเนาะนะยังฟังได้อีกหลายเพลงนะคะมาชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต45ค่ะคุณผู้ฟังกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจะให้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้สายของเรามารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่บอนวี
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้คุยกันนานเลยล่ะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ใช่เลยนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
4: สบายดีครับผมสบายดีตัดยางอยู่ครับผม
1: อ๋อเหรอวันนี้ตัดยางยาวๆเน
4: า
1: ะ
4: ตัดยาวๆกับยีที่ใกล้เช้าเลยครับไม่ได้ยืดจัด
1: โอเคฝนตกไหมคะที่นคร
4: ตกครับแต่ตกไม่มากครับ
1: ตกไม่มากนะโอเค
4: ตกน้อยตกน้อยน้อยครับ
1: ตกน้อยน้อยเนาะ
4: ซอกแซกซอกแซก
1: ซอกแซกซอกแซกเหรออ๋อโอเคโอเคเลยนะพอบอกซอกแซกซอกแซกนี่คือภาพมาเลยอะพี่บอลภาพมันมาวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเจนนี่หรอ
4: ครับผมคนขี้เท็จครับ
1: คนขี้เท็จนี่คือแปลว่าคนแบบขี้โกหกหรอ
4: ครับผมคนขี้ฮก
1: คนขี้ฮกนะขี้ฮกเบเบ้นะขี้ฮกตาลาลาโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วปกติแบบในชีวิตอะเจอคนขี้เท็จเยอะไหมพี่บอล
4: นี่ครับผมตัวคนที่ไม่ขี้ฮกนะอยากกับเพื่อนมาฮกเพื่อนแต่ฮกเดียวแต่อย่าละยางครับผม
1: เ
4: ราก็รู้ว่าเขาฮกแต่เราก็ไม่อยากจะท้ามันหรอก
1: รู้เราก็รู้อยู
4: ่ย่อมปิดตาข้างเดียวกับผมเหมือนสิถ้าสิ่งใดที่คิดเร็วอ่ะมันไม่ส่งผลกระทบกับย่อมปิดตาไว้

0: สักครั้ง
1: อืมค่ะเข้าใจเข้าใจเนาะแต่ค่ะ
0: ทุกคนทุกวันนี้ก็บางคนก็ส่วนหน้าตาเขาฮะกันครับ
1: อืม
0: ต้องเข้าใจกับเรื่องวันนี
1: ้ค่ะแต่ถ้าบอกว่าเรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเราก็พอจะผ่านมันไปได้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: จากกลุ่มบ้านเป็นการเรื่องกับยากินยาคือว่าเมื่อตะลุกเกะปล่อยได้ใจก็เบาน
1: ี่โอ้โหนี่แหละตรงนี้เลยที่ปูมาตรงนี้เลยนะสุดยอดจริงๆน่ารักมาก
0: ฟังทุกวันกับผมกับฟังมา20ปีครับ
1: โอ้20ปีเลยนะโอ้โหสุดยอดเหนียวแน่นสุดๆ
0: ตอนเรียนอยู่กรุงเทพโฟกเกอร์ไปรวมกิจกรรมอยู่กับผม
1: อ๋อเหรออ๋อค่ะค่ะ
0: ตอนที่จัดที่รับชุดแอปนะครับ
1: จ้ะได้เจอใครบ้างคะตอนนั้นจำได้ไหม
0: ตั้งแต่สมัยดีเจชุบเจงไอ้ป๊อปดีเจ
1: ค่ะรุ่นนั้นเลยเนาะรุ่นแบบรุ่นแรกๆอะนะฮะค่ะเอ้าพี่บอลหายสายหายไปไหนแล้วพี่บอลฮัลโหลอ่ะนะคะอ่ะไม่เป็นไรจะต่อใหม่ไหมคะหรือว่ายังไงดีอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะน่าจะสัญญาณนะคะให้ไปเลยนะให้เลยเออนะคะโอ้ติดตามกันมา20ปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมสมัยนั้นด้วยนะคะได้เจอดีเจไอป๊อปนะคะอาจารย์ป๊อปนะคะแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนนะคะที่เคยจัดรายการอยู่ที่นี่นะนั่นแหละคนคิดถึงกันนะคะติดตามกันได้บางคนก็ได้เจอกันอยู่บ้างนะคะทางเพจ Facebook นะคะมาไหมได้ไหมจ๊ะติดไหมหรือว่าสัญญาณหายไปละไม่ติดใช่ไหมได้เหรอฮัลโหลค่ะ
0: ครับผมครับครับอยู่ดีก็สัญญาณก็หายไป
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้ว
0: คิดว่าน้องจะไม่โทรกลับมาเรียอยากคุยกับนั่งสนุกกับนั่งมั่นเลย
1: เออโทรอยู่แล้วพี่บอลค่ะโอเค
0: นั่นนั่นที่ได้คุยกับคุณช่วย
1: จ้าเนื้อเศร้าเหนือเศร้าเชีย
0: ติดตามมาตั้งแต่เป็นยุกยิกอยู่กับสโมสรชิมิชิมิ
1: เป็นยุกยิกเหรอ
0: เป็นยุกยิกตัวเล็กตัวเต่าเต็ดอยู่ติดเต้นอยู่สโมสรชิมิโน่นแหละ
1: เอ้ยขอบคุณมากโอเคพี่บอลค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงด้วยกันแล้วแหละนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเดี๋ยวพี่บอลพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ได้ครับผม
1: โอเคค่ะขอขอบคุณ
0: ก็ขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันทาย
0: น้ำพริกเผาพันทาย
1: หนักเครื่อง
0: นักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ร้อยคำไหนคำนั้น
1: เออร้อยไหมคะ
0: ร้อยกับร้อยกับกินไก่ไรไก่ร้อยกับ
1: นี่สุดยอด
0: กินกับอะไรลวกอะไรมาสักนิดมาซึ่งกินกับร้อยกับ
1: นี่ตัวจริงขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่บอลแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการทำงานในการกรีดยางในคืนนี้ด้วยแล้วก็ไว้มีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะ
0: คืนนี้ยันว่างเลยครับผม
1: โอเคยันว่างนะ
0: กว้างตั้งแต่ทุ่มครึ่งยันจนถึงช่วงเช้ากับพี่จามอนนู่นเลยครับผม
1: โอเค
0: ค่ะทุกวันเลยครับผม
1: ขอบคุณมากๆน้องลูกโนดเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ครับผมน้องลูกโนดมดคิตตี้ครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมสวัสดี
1: ค่ะนะคะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะจัดให้เลยกับต้นขบวนพาเรทของเราคนขี้เท็จเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมาดูกันหน่อยนะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะวันนี้เป็นพาเรดแบบเพลงช้าซึ้งโดนเจ็บหูกินใจ เพลงผ่าซาใต้นะคะเพลงลูกทุ่งสำเนียงใต้นะเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปกับไม่มีฉันในใจเธอนะคะงานจากพี่ออฟดอกฟ้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีฉันเหนื่อยแล้วนุ้ยสุวินาอิจฉาบิวกัลยาณีแล้วก็ต้นขบวนพาเรดกับคนขี้เท็จเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะจากสายหน้าไมค์ของเราเมื่อสักครู่พี่บอนวีจากนครศรีธรรมราชนั่นเองที่ฝากเข้ามานะคะมาเมื่อสักครู่นี้ทางไลฟ์เราน้องงองแงไปแป๊บนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะคะน้องกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกน้องหมดนะน่ารักนะที่เพจของเรานะคะเผื่อว่าเมื่อสักครู่นี้หลุดไปใครแบบทำไมเปิดไม่ได้เลยตอนนี้กลับมาแล้วนะคะไลฟ์อยู่นะคะ

นะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่วิชัยพี่คันชีตนะจ๊ะแล้วก็พี่จริยาด้วยนะคะพี่บุญช่วยพี่เมตตาแล้วก็พี่แดงนะถามว่าง่วงไหมครับนะชินแล้วนะคะเพราะว่าอยู่กับคุณผู้ฟังช่วงดึกเนี่ยก็2ปีกว่าๆแล้วเร็วไหมล่ะคุณผู้ฟังนะมาจัดรายการเนี่ย2ปีกว่าละ2ปีกับครึ่งละเนาะนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็3 4 5ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังเนาะอยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะแต่อะไรที่คุณผู้ฟังยังไม่เบื่อกันเฮ้ยสวัสดีพี่ผีกาก้าพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่ดังหนูวันบอกแชร์ให้แล้วน้องหนูดีบอกมาแล้วจ้ามาใหม่พี่เรดมี่บอกสวัสดีครับสุราษฎร์ลมแรงนะคะคุณแม่พันวิชาอาจจะไม่เคยฟังนะจะเป็นเพลงแบบว่าลูกทุ่งสำเนียงใต้นะคะเออนะเอาล่ะนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาหลังมาเยอะมากๆจัดให้เพิ่มเติมในช่วงนี้เลยกันละกันนะคะพี่ไม่ใช่สิคุณป้าเขาบอกว่าป้านุชอยากฟังเพลงนี้ป้านุชโทรมาจากปักเกร็ดนะคะฝากน้องลูกตาลเปิดให้หน่อยรักนี้มีกรรมงานจากสันติดวงสว่างนะคะจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้จอคิวฮิตของเราเพลงใหม่นะคะ

พี่สำราญบุญลาบกับเพลงวอนฟ้าอยากขวางฝันนะคะจากสังกัดบุญลาบเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบันและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงต่อเนื่องจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้เลยกับเพลงที่ถามเข้ามาค่ะงานใหม่ล่าสุดจากน้องเพชรคทาวุฒิค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราอยู่ในฮิตที่8นะคะจากแกรมมี่โกกับอ่านเกมไม่ขาดแล้วก็ต่อด้วยหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันนะคะฮิตที่5นะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ค่ะเพลงนี้ฝากมาจากพี่สาวชุมพรบางคนบอกแค่เฟื่อนคืออะไรนะคือระหว่างเพื่อนกับแฟนเนี่ยคือมันมีความสับสนอยู่นะครึ่งๆกลางๆเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า complicated เออนะมันไม่ชัดเจนนะคะนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนบอกว่าโอ้นะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเลยวันนี้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็ยังอยู่กันยาวๆนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะของเราเอาล่ะตอนนี้23:53 นะคะยังมีอีก1เพลงกับการส่งท้ายของเราในค่ำคืนนี
1: ้สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่ปานธนพรกันละกันกับคำขอร้องของก้อนหินนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4 ทุ่มเด้อวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกการติดตามไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นุนการเที่ยวเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ผลงานเพลงสนุกสนุกต้นชั่วโมงเลยนะคะให้พอได้โยกได้ย้ายได้สายสะโพกกันบ้างอะไรแบบนี้หลายคนบอกว่าวันนี้ฝนไม่ได้ตกนะก็เลยแบบว่าออกไปตัดยางกันได้นะคะแต่บางพื้นที่ก็ตกแล้วก็บ่นเหมือนกันว่าก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเออแบ่งๆถั่วๆเฉลี่ยกันไปนะแบ่งน้ำฝนไปให้ทั่วทุกๆภูมิภาคอะไรแบบนี้นะคะสามผลงานเพลงค่ะรักต้องเปิดนะคะแน่นอกจากใบเตยอาสยามนะคะตามมาด้วยเพลงเมรีนี่จากกระแตกระต่ายอาสยามนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไม่สวยแต่ร้อยนะคะจากปุยฝ้ายทิพยาอาสยามด้วยเหมือนกันเออมานั่งคิดดูแล้วเอ้ยวันนี้3อาสยามแล้วนะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าคุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะก็แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โก plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สวัสดีค่ะเที่ยงคืน18นาทีนะคะตอนนี้อยู่กับเมธิชาค่ะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลพี่ลูกตาลชนทิชาบางทีก็ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยนักจัดรายการก่อนหน้าเราเนี่ยบางทีเขาก็สลับกันไปสลับกันมาบ้างเออนะและยิ่งช่วงก่อนหน้านี้เห็นไหมคุณพิมดาเขาไปเที่ยวเนี่ยมากงมาเก๊าเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดประสบการณ์นะคะได้ไปแบบว่านั่งรถวิวอด้วยเท่ดีอยากจะแบบว่าไปสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นบ้างนะคะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเออเดี๋ยวเอาไว้ให้เจ้าตัวมาเล่ากันเองนะคะตอนนี้น้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้นะจ๊ะโทรได้เลยได้ผ่านช่องทางนี้แหละเออแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะก็คือส่ง SMS มาได้ที่4689400ส่วนไลฟ์สดค่ะเรายังคงไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่แบบนี้นะถ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นผ่านช่องทางบ้านฟ้าของเรานะคะก็ LTM FM 95พิมพ์ไปได้เลยเจอแน่นอนนะคะทุกช่วงของนักจัดรายการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่วงอีกหนึ่งพื้นที่อีกหนึ่งแอปนะคะที่สามารถเข้ามาดูได้นะคะก็คือผ่านช่องทาง TikTok เมธิชานั่นเองเอาละตอนนี้เดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงเพื่อจะรอสายคุณผู้ฟังนะคะอยากจะฟังผลงานเพลงไหนรีบโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะ พูดเหมือนแบบเหนื่อยก็จริงก็เหนื่อยจริงเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้องเมย์บอกแล้วใช่ไหมว่าพอหลังจากจัดรายการเสร็จ2:00 นะคะก็จะต้องรีบไปนอนนะแล้วปรากฏว่าคุณแม่เขาไม่ได้คุยกับน้องเมย์นานไงเขารู้สึกว่าเขาแบบว่าอยากได้ยินเสียงลูกสาวไปถึงคุณแม่ชวนคุยนู่น4:30 นู่นเกิดจะได้นอนอ่ะ4:30ตื่นกี่โมง6:00สภาพก็จะเบอร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันหน่อยช่วยมาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะส่วนใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในสถานการณ์แซนด์วิชเจนทำไมเขาถึงเรียกว่าแซนด์วิชเจนเขาหมายถึงว่าคนที่อยู่ในเจนแก๊ประหว่าง

เบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็ลงมามันก็จะเป็นเจนแบบเจน X ใช่ไหมเจน X เนี่ยแล้วมาอยู่ที่เจน Y เจน Y เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจนแกปของเขาเรียกว่าแซนด์วิชเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยและดันมีลูกเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องดูแลทั้งเจน X และเจน C เจนอัลฟาต่างๆอะเนาะนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเจนแบบเขาเรียกแซนด์วิชคือจะไปจะทิ้งพ่อแม่ก็ไม่ได้จะต้องยังกตัญญูอยู่อ่ะแล้วจะไม่ดูแลลูกก็ไม่ได้จะกลายเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีอีกแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้สูงจะทำยังไงนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเจนด้านบนกับด้านล่างของเรานะว่าเอ๊ะเราจะอยู่ดูแลจะสู้ยังไงดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ในช่วงนี้ด้วยอยากฟังผลงานเพลงไหนมอบเพลงไหนให้กับใครเป็นพิเศษส่งมอบกำลังใจความรักความคิดถึงได้ผ่านนักจัดรายการของเรานะจ๊ะ022481366นะคะ FM 95ของเรานี่เองเมื่อวานนี้นะคะมีหนึ่งผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะติดเอาไว้วันนี้จัดให้เลยกับขอใจเธอแลกเทอร์โบขอใจเธอแลกเบอร์โทรจากพี่หญิงลีสีจุมพลแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายแหลมจังหวัดตรังนะครับ
1: นี่พี่แหลมจากจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังฝนตกไหมจ๊ะ
2: ไม่ตกครับวันนี้ฝนแรงทั้งวันครับ
1: ร้อนแรงทั้งวันเลยเหรอร้อนมาสิฝนไม่ตกก็ร้อนน่ะสิ
2: ร้อนครับ
1: ใช่ไหมอาบน้ำวันนี้อาบกี่รอบ
2: วันนี้ก็สองแล้วครับ
1: วันนี้ก็สองแล้วครับเออเอาสิเอาสิหอมยังพร้อมนอนหรือยัง
2: ก็เราไปถึงเนี่ยผมก็ในเวลาผมอ่าต
1: ้
2: องโทรไปครับน้องเมย์หน่อย
1: นี่ส่งของไม่ถึงเนาะ
2: ผมไปขึ้นเขาว่าขึ้นเต็มครับ
1: เออแน่นอนแน่นอน
2: ผลงานดีมากครับผลงานเต็มเลย
1: นี่ผลงานดีมากด้วยเอออวยขนาดนี้อยากได้อะไร
2: สนุกจริงๆนะครับแต่ว่าที่ผ่านๆมาไม่เคยไม่จะหน้าพี่แม่น้องแม่อ่ะผมว่า
1: จริงเหรอหนูก็ปกตินะหนูก็เรียบร้อยอ่ะเออ
2: นาเดชน่าเดชสนุกแค่ว่าน้ำไม่รู้แกไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้นะนาเดช
1: อโถอ๋อพี่นาเดชเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยินข่าวคราวเลยต้องบอกว่าไงข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปี
2: คงจะเอาเวลา
1: เนื้อสักว่าไปได้ดีเนาะอืมแล้วพี่นันเดชอยู่ไหนไม่รู้แหละแต่พี่แหลมอยู่ตังแน่ๆแหละตอนเนี้ยใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
1: เออแล้วพี่แหลมจะนอนกี่โมง
2: ก็ตัวแรกนอนห้องมึงนะครับเป็นจริงครับ
1: รอแล้วจะทำอะไรต่ออีกไหม
2: ฮะ
1: บางคนเขาบอกว่าตื่นมากวาดบ้านนะ
2: ไม่ผมตอนนั้นดึกตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมกวาดบ้านผมไม่กวาด
1: เขาบอกว่าตื่นมากวาดบ้านสาเหตุเพราะว่าฟังน้องเมย์แล้วแบบเออบางทีก็เปิดเพลงช้าใช่ไหมแล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าไม่เอาเพลงช้ามันง่วงนอนขับรถอยู่อ่ะเปิดเพลงเร็วเปิดเพลงเร็วเสร็จปั๊บเอ้ยไม่เอาขับรถอะไรคนจะนอนอ่ะเปิดเพลงช้าอ่ะไบโพล่ากันแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังหนูน่ะ
2: น้องเมย์ครับ
1: ค่ะ
2: ผมขอรักษานครสวรรค์เลยเพราะน้องเมย์บอกอยู่นครสวรรค
1: ์ไอ้ย่าจำได้ด้วยจำได้ด้วยอ่ะขอเพลงรักสาวนครสวรรค์
2: ครับผม
1: ร้องได้สักท่อนไหมอ่ะ
2: ก็คิดถึงที่รักฝากน้ำโบอยากจะเป็นเคยไปนอนไปหายเข้าเมืองไปแค่ตรงนั้นเลยครับ
1: ประมาณนี้นะประมาณนี้นะจะได้เปิดถูกเพลง
2: ครับ
1: โอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ครับหาน้องหลังไม้ที่อยู่อะไรนะน้องแป้งหรือน้องกวาง
1: น้องกวางน้องกวางวันนี้น้องกวางอยู่หลังไม
2: ้ครับครับ
1: ได้เลย
2: ก็SC95นะครับ
1: ครับได้ฮะ
2: ก็ผมไม่มีหาไม่มีหวานใจที่ว่า
1: เอ้มาประกาศออกทางวิทยุสิ่งที่อยากจะบอกมากกว่าขอเพลงก็คือผมโสดนะครับ
2: น้องเมย์พูดเก่งจริงๆผม
1: ดีงั้นหนูจะบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ

0: งครับผม
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะผลงานเพลงนี้นะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ขอบคุณคร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: บอกเลยว่าอากาศร้อนๆ นะคะก็ต้องมาอาบน้ำให้มันสดชื่นนะคะแล้วยิ่งเป็นสูตรเย็นสดชื่นแบบนี้ด้วยของสุขสกินนะซึ่งเขาเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคุณผู้ฟังนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายจะล้างหน้าก็ได้จะสระผมก็ได้เรียกว่า1ก้อนนี่ก็คือชำระล้างได้แบบทั่วไปหมดเลยนะคะที่สำคัญอันนี้ชอบมากๆคือมีฟองเยอะมากๆนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองนะคะ1มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโอ้นะถ้าจะแถมขนาดนี้นะจ๊ะมาดูกันสิว่าราคาสุดพิเศษขนาดไหนนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองใบเทามีทอนด้วยนะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้แอดช็อปไมเนี่ยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีม

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลาง

0: รือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

อีกแบบนึงก็คือในระหว่างที่ขับไปนะคะก็ไปเจอคนอื่นประสบอุบัติเหตุกับประสบอุบัติเหตุซะเองดังนั้นนะคะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องแบบนี้เนาะว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนใหญ่อะคนที่พบเจอเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กู้ภัยเป็นคนแรกเนาะเหมือนกันน้องเมย์ก็ยังไม่ค่อยเจอนะจะบอกว่าปีนี้เนี่ยยังไม่เจอเลยที่เป็นอุบัติเหตุที่แบบว่าต้องลงไปทำแผลอะยังไม่เจอเลยนะคะแต่ว่าคนที่จะเจอคนแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นคุณผู้ฟังเองหรือว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปดังนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจออุบัติเหตุนะคะและโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่แบบกระเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะลงไปแล้วไปช่วยเขาอะนะก็คือ1เราจะต้องมีสติก่อนค่ะประเมินสถานการณ์ก่อนนะว่าตรงนั้นปลอดภัยหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าลงไปสุ่ม4สุ่ม5นะคะลงไปในพื้นที่ที่รถยังขับเร็วๆกันอยู่เสี่ยงไหมเสี่ยงเราเนี่ยแหละเสี่ยงจะโดนรถชนซ้ำซ้อนนะคะดังนั้น1ตั้งสติค่ะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยหรือไม่นะคะถ้าเห็นแล้วว่าโอเคไม่มีไฟควันน้ำมันแก๊สอะไรต่างๆนะไม่มีความเสี่ยงจะระเบิดนะคะอันนี้ก็คือโอเคละเราก็ทำไงล่ะเราก็ต้องเอาหาอะไรมากั้นถนนก่อนระวังเอาไว้เคยเห็นใช่ไหมในคลิปน่ะนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะพอลงไปปั๊บมาแล้วอ่ะมาอีกคันแล้วอ่ะกระโจนมาเลยอ่ะดังนั้นนะคะเวลาจะลงไปช่วยใครเนี่ยเราจะต้องปิดกั้นถนนให้เรียบร้อยก่อนนะเวลาผู้บาดเจ็บเนี่ยเวลาเจ็บเนี่ยบางทีเขาตกใจพอเขาเจ็บปั๊บเขาก็กระโจนลงไปแล้วอ่ะเขาก็ตกใจเขาจะรีบลุกขึ้นเพราะว่ามันอายมันเขินแต่น้องเมย์จะบอกให้รู้ไว้นะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระดูกคอของเราเราไม่มีวันรู้เลยว่ามันอ่ะเคลื่อนหรือมันโอเคมันอะไรยังไงหรือเปล่าเคยเจออยู่เคสนึงที่ชนแบบจังๆเลยนะตรงเส้นวิภาวดีอ่ะที่มันเป็นตอหม้อที่มันสูงๆใหญ่ๆอ่ะอันนั้นอ่ะกระเด็นแบบเข้าไปแบบฟาดไปเต็มแรงเลยอ่ะปรากฏว่าคุณพี่เขาตกใจไงคุณพี่เขาลุกขึ้นยืนเดินได้ประมาณ2ก้าวล่วงและเสียชีวิตในที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกอ่ะอุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ไม่ควรไปทำเลยคือไม่ควรขยับตัวนะคะดังนั้นเวลาที่เราลงไปช่วยคนก็เหมือนกันก็อย่าไปขยับเขานะคะให้เขาบอกเขาว่าให้นอนนิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งแหนอย่าเพิ่งหงายอย่าเพิ่งอะไรนะแป๊บนึงกำลังโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โทรไปเลยว่า1669นะคะจำเบอร์นี้ให้แม่น1669นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเวลาลงไปช่วยอ่ะพอโทร1669แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกเราเนาะว่าให้เราสังเกตผู้บาดเจ็บสิยังหายใจอยู่ไหมยังพยักหน้าได้อยู่ไหมนะคะก็ดูเราก็ช่วยดูไปตามนั้นแต่ถ้าสมมติว่าหมดสติหัวใจหยุดเต้นอันนี้ก็ต้องปั๊มหัวใจได้เลยนะคะก็เดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่เวลาโทรไป1669เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำนะคะว่าอะไรยังไงอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่น้องเมย์อยากให้โหลดกันเอาไว้เหมือนกันก็คือแอปปอติกตึงเนาะแอปปอติกตึง1418อันนี้ก็เหมือนกันมันมีปุ่มให้กด SOS ได้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีให้ดู1669เดี๋ยวเหอะเพิ่งบอกอยู่ยังจะ1169อีกเดี๋ยวเอาใหม่1669โอ้ยเมย์เจ้าจะรอดไหมเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยอะแล้วถ้ามันเกิดเหตุกับตัวเองล่ะสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุนะเราขับอยู่อ้าวเกิดเฉี่ยวชนขึ้นมาแบบกลางถนนอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะข้อแรกนะคะก็เหมือนกันตั้งสติน้องเมย์เคยเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงขอนอกเรื่อง1669ที่น้องเมย์บอกคือเบอร์ที่ถูกต้องส่วนใครที่จะเล่นบอกเบอร์ผิดถูกหนูจะบอกว่ามันส่งผลนะคะเพราะว่ามันมีคนจำไปแบบนั้นจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะฉลาดไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านแล้วรู้ว่านี่เล่นนี่พูดจริงดังนั้นเวลาจะเล่นดูสถานการณ์ด้วยว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่นะโอเคป่ะนะอ่ะไปต่อเวลาที่เจออุบัติเหตุนะคะแล้วมันเกิดขึ้นกับเราสิ่งแรกหนูไม่เคยเหมือนกันคือมือสั่นตัวสั่นเป็นช่วงแรกๆเลยที่แบบว่าไม่เคยมาก่อนเลยแล้วแบบสั่นเลยอะทั้งที่เขาชนเรานะไม่ใช่เราชนเขานะแต่มันตกใจนะคะก่อนอื่นตั้งสติค่ะตรวจดูอันตรายรอบตัวก่อนว่ามีอะไรที่มันจะเกิดอันตรายได้หรือเปล่าเราบาดเจ็บตรงไหนไหมเช็คดีๆเช็คตัวเองดีๆนะคะถ้าพบว่ารถของเราเนี่ยมีความเสียหายอย่างหนักนะคะก็ควรรีบจะหาทางออกจากรถให้โดยเร็วแต่ถ้าหากอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่ได้รับความเสียหายอะไรเยอะแยะนะคะก็อาจจะค่อยๆเลื่อนรถไปแต่สุดท้ายอ่ะก่อนที่จะไปทำอะไรก็ตามนะ

ให้โทรศัพท์ติดต่อประกันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสถานที่ที่เกิดเหตุจดรายละเอียดต่างๆให้แม่นนะคะสิ่งที่ควรจะจดคืออะไร 1. เวลาชนกี่โมง 2. นะคะสถานที่เกิดเหตุ 3. นะคะถ่ายภาพความเสียหายของรถตัวเองนะว่าอาการบาดเจ็บของมันเป็นยังไงแล้วก็อาการบาดเจ็บของเราด้วยสมมติว่ามีแผลตรงไหนถ่ายไว้ด้วยนะจ๊ะหากทำได้นะคะควรถ่ายสถานการณ์สถานที่เกิดเหตุก่อนที่จะเคลื่อนย้ายรถแต่ถ้ารถมันคาอยู่ตรงนั้นแล้วมันลำบากจริงๆมันไม่ได้จริงๆหรือเขาเคลื่อนกันไปแล้วอ่ะอันเนี้ยคือโอเคแต่สุดท้ายแล้วเราควรถ่ายก่อนนะถ่ายก่อนจะเลื่อนรถนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กับข้อมูลกับผู้คู่กรณีถามชื่อแซ่เขาสอยสิขอเบอร์โทรศัพท์เขาไว้นะคะเผื่อจะโทรมาแบบจะได้ติดต่อกันได้เนาะเลขใบขับขี่ทะเบียนรถอะไรต่างๆเลขกรมธรรม์น่ะนะคะแต่จริงๆน่ะอยากจะให้เป็นหน้าที่ของประกันก่อนแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ควรใช้บริการรถยกที่ไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าควรบอกก่อนว่ารถยกเนี่ยจะต้องเป็นรถของประกันของเรานะคะไม่ควรใช้รถอะไรมั่วซั่วนะหายไปแล้วหายไปเลยเด้อนะส่งให้เข้าศูนย์อะไรยังไงก็เช็คกันดีๆนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ขอเสนอผลงานเพลงนางงามตู้กระจกแล้วเดี๋ยวไปเด็กกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชาด้วยนะคะใครอยากจะที่จะคุยสายหน้าใหม่ก็โทรมาเลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมทิชาต่อเนื่องเลยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายขวัญครับจตุโคตรครับ
3: โอเคพี่ขวัญพี่ขวัญสบายดีนะ
4: สบายดีครับ
3: เป็นยังไงบ้างช่วงนี
4: ้ก็เนาะเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาอาทิตย์นี้ไม่ค่อยได้ฟังครับ
3: จริงหรอเรื่องร้ายๆแชร์ได้ไหม
4: ก็ไม่อยากแชร์แต่ว่าเราพอได้อยู่เ
3: พิ่มรถไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะ
4: อะไรนะ
3: ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้ายินดีจะแชร์ก็โอเคเป็นอุทาหรณ์อุทาเห่าให้เพื่อนๆหน่อย
4: คือเวลามันสะดวกก็ได้มันเยอะมากพอดีตั้งแต่กุญแจรถตกทั้งรถมาเสียกลางทางอะไรเงี้ยคือแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีครับ
3: ก็บางทีมันอาจจะเป็นฟิลว่าเราอาจจะ
4: เหมือนลอยได้ไหมถ้าความคิดก็คือว่าดวงเราคงจะตกคือดวงไม่ดี
3: หรือเราเหมือนลอยได้ไหมเราแบบลืมไปหัวน้องเมย์ก็ล่าสุดเนี่ยเกือบมาทำงานสายเหมือนกันลืมกุญแจรถถามว่าลืมอยู่ไหนอ๋อลืมอยู่ในกล่องพัสดุ พอกันเนี่ยเป็นฟิลอันนี้แล้วกุญแจมันตกเป็นที่ไหนอะ
4: น้องเมย์มันตกในสวนนะในสวนแล้วก็มันรกมาก
3: หายไปเลยเหรอ
4: ฮะ
3: หายไปเลยเหรอหรือว่าเจอ
4: มันบนโลกปกก๊อกจริงๆความเชื่อของคนโบราณ
3: ว่า
4: คือก็บนโลกปกก๊อกไงของหายแล้วบนโลกปกก๊อก
3: ฮะไม่เคยได้ยินคำนี้เลยอ่ะ
4: โอ้จังหวัดสุโขทัยนี่ดังมากน้องเมย์บอกได้เลย
3: จริงเหรอ
4: จริงจริง
3: แต่ว่าสรุปเจอไหม
4: เจอครับคือโหเป็นป่าที่รกมากแล้วคือว่า 100% เนี่ยเหลือสัก 10% นี่ก็น้อยมากสุดเลยเพื่อจะเจอ
3: แต่ก็เจอนะ
4: เจอ
3: สรุปเราโชคดีหรือโชคร้าย
4: โชคดีสิคือว่าเราบรุปก็คือ 100% เนี่ยเราเหลือสัก 10% นี่ครับที่เราจะเจอกุญแจรถอะ
3: เออแต่สรุปก็คือโชคดีนะ
4: เจอใช่โอเคนี่ก็คือครั้งแรกที่ผ่านมาคืออาทิตย์ที่ผ่านที่เนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ฟัง
3: มีเรื่องอะไรอีกนะนอกจากกุญแจไหม
4: ได้มาอยู่ๆปุ๊บมารถสตาร์ทไม่ติดอยู่กลางทาง
3: แล้วทำไงอ่ะ
4: ก็คือขอโทษเลยอาศัยคนผ่านไปผ่านมาช่วยเข็นช่วยยูเข้าข้างทางแล้วก็คือปุ๊บมันคือแบตมันคงคือเราไม่เติมน้ำกัน
3: แล้วสรุปมีคนช่วยไหม
4: มันก็มีคนช่วยมาจนเรารอดปากเกี่ยวปากกาคือสองเรื่องติดกันนี่มันห่างกันแค่
3: มันก็หมายความว่าเราได้เจอมิตรภาพที่ดีด้วยนะ
4: ใช่คือมันห่างกันแค่วันสองวันคือว่าเราโชคร้ายยังมีความโชคดีในความโชคร้ายของเราใช่
3: ไหม
4: ใช่
3: แหละสุดยอดเลยนะคะเราแบบไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเรายังพบเจอสิ่งดีๆอยู่ด้วยในเรื่องร้าย
4: โอเคคือเมื่อเราผ่านเรื่องร้ายมาในสองเรื่องสองครั้งนี่มันใกล้เคียงกันมากแต่เราก็ผ่านมาได้เจอสิ่งดีๆบวกกันด้วย
3: ค่ะสุดยอดเลยเนาะ
4: ใช่
3: นะแล้ววันนี้ก็โชคดีอีก
4: ฮะ
3: วันนี้ก็มีเลิกโชคดีอีกใช่ไหม
4: ก็คือทุกอย่างทำเสร็จรู้ล่วงผ่านได้ดีแล้ววันนี
3: ้มีอีกเรื่องวันนี้โชคดีอีก
4: แม
3: ่นี่ไงโทรติดรายการแล้วนี่ไง
4: โอเค
3: เห็นไหมล่ะได้ฟังเพลงอย่างที่อยากฟังด้วยเอาเพลงอะไรดีจ้าวันนี้
4: ดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลครับ
3: ดอกชบาสีแดง
4: ครับ
3: โอ้ยแดงเถือกเลยเนาะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวนี้ดอกชบาไม่ค่อยเห็นเลยเนาะ
4: มันนะจะแหละแต่ชนบทยังมีอยู่ครับ
3: จริงเหรอฮะ
4: ใช่
3: เออตกสงสัยต้องไปหาแหละเอาจริงๆเห็นเขามีชาเลนจ์กันว่ามีใครถ่ายรูปดอกชบาแล้วก็ส่งให้พี่ลูกตาลเป็นแบบดอกชบาสีแดงอ่ะหนูยังว่าหายากอยู่นะในหมู่บ้านหนูทั้งหมู่บ้านหนูลองไปเดินหาเล่นๆไม่มีนะ
4: ชนบทยังมีอยู่ดอกชบากับดอกโพโลหงอ่ะใกล้เคียงกัน
3: เออลดอ่ะ
4: ใกล้เคียงกันแต่ว่าดอกชบาจะมีซ้อนเยอะกว่าดอกโพโลหงครับ
3: ความรู้อันนี้ไม่รู้จักเลยจริงๆแต่รู้แค่ว่าโอ้ก็ไม่ง่าย ก็ไม่ง่ายที่จะ
4: ถ้าเราจะมาจะมีซ้อนเยอะกว่าแล้วก็มีหยักหยักเยอะกว่าดอกโล่มันจะไม่มีซ้อนมันจะมีใบเดียวบานแล้วก็มีหยักน้อยกว่าครับ
3: เออถ้าใครบอกว่าหาเจอนี่ก็ยินดีด้วยเออส่วนถ้าใครหาไม่เจอแล้วคิดเห็นเหมือนกันว่าอ๋อมันหายากจริงนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตอนเด็กๆรู้สึกว่ามันง่ายกว่านี
4: ้
3: เดินไปทางไหนก็เจอแต่ทำไมเดี๋ยวไม่เจอไม่เข้าใจ
4: เพราะว่าเขาไม่ให้ปลูกกันแล้วบ้านเมื่อได้ยอมปลูกถ้าชนบทอย่างแถวสุโขทัยได้ยังมีอยู่ครับ
3: เออนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะคะอ่ะวันนี้ดอกชบาสีแดงมอบให้ใครเป็นพิเศษนะ
4: ทุกส่วนทุกสายเลยหลังไมค์แล้วก็น้องเมย์ด้วยครับ
3: อ๋อได้เลยครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
4: ได้ได้ครับนำเลยครับนำเลย
3: นะนำไปเลยนะเลยแบบยาวไปเลยนะ
4: โอ้
3: วันนี้สั้นวันนี้สั้นไม่เป็นไรน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: แค่นั้นเลยสั้นไหม
4: แค่นี้เลย
3: จริง
4: ครับ
3: เดือนนี้สั้นแค่นี้เลย
4: โอเค
3: ฟินเลยโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีฮะนะคะวันนี้ก็มานำขบวนมาเลยนะอยากจะฟังดอกชบาสีแดงก็จัดให้ก่อนเลยตามมาด้วยดอกกุหลาบแล้วกันเนาะกุหลาบนะคะจากพี่ก้านต่อฟิชเชอริงกับฟักกิ้งฮีโร่ดอกกระเจียวบานเหมือนจะแบบไม่ได้ฟังกันมาสักพักแล้วเนาะเดี๋ยวจัดให้นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังแนะนำนะ

ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหูสึกง่ายนะคะหูสึกง่ายนะคะผลงานเพลงนี้จากน้ำแข็งทิพวรรณค่ะคุณผู้ฟังขาแต่งโดยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์ยศดนัยผู้ทองด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ฟังแล้วติดอกติดใจก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่าน SMS 4689400ค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก

0: 6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะในช่วงนี้อัปเดตราคายางกันหน่อยนะคะหาดใหญ่คลองแงะตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีเฉลี่ยอยู่ที่82บาทนะคะ82บาททุกที่เลยโอ้โหอันนี้ต้องใช้คำว่าสำรสเท่าเทียมนะคะอ่ะยางลูกขุนค่ะ82บาทขี้ยางก้อนถ้วย73บาทน้ำยาง78บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายกันเนาะปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพื่อนเพลงหวานค่ะวันนี้เมื่อกี้เปิดไปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนาะเปิดเป็นแบบผลงานเพลงรวมดอกไม้รวมดอกไม้ตากแตกต่างกันเยอะแยะมากมายช่วงท้ายนี้ก็ขอเป็นดอกไม้ด้วยแล้วกันเนาะดอกไม้จะบานนะคะจากอรวีสัจจานนท์นะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสอบยอน Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องพบค่ำด้วยตอน 17:15 นถึง 16:15 นเวลาเดิมนะคะทุกๆวันพฤหัสวันศุกร์และจัดรายการวิทยุนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตี 2 สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่อง

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับนะฮะกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสองถึงตีห้านะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับขออนุญาตแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนาคอยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันนะครับน้องวิของเรานั่นเองแล้วก็มนรักลูกทุ่งนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทักทายครับไปถึงพี่สว่างพี่พายับพี่ทุ่งมันไร่พี่นุชเจริญพี่เกรียงศักดิ์นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องแบมนะฮะน้องแบมเจอกันทุกวันเลยเนาะน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เขามาทักทายกันตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงนะเอ้ยเดี๋ยวนะหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช่วงของสายคิวใจกันนะครับ
3: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะคะในช่วงของสายชีวิตใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโกหกหน้าตายของพิเชษอุเทนพรมินนะครับพิชัยสุดที่รักของพวกเราทุกคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วเนาะพร้อมแล้วนะจัดไปนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับรายงานตัวเลยครับผม
4: จังรถอุบลครับผม
3: นี่มาแล้วนะครับจากอุบลเนาะ
4: ครับ
3: รับฟังชัดเจนนะครับ
4: ครับผมชัดเจนดีครับ
3: ฝนตกไหมช่วงนี้
4: ฝนตกอยู่ครับทั้งวันเลยครับ
3: ทั้งวันเหรอ
4: ครับผม
3: แต่ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้
4: ไม่ตกแล้วครับผม
3: ไม่ตกแล้วสบายสบายเนาะ
4: ครับ
3: อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงขอกำลังใจของเล็กกาตาครับผม
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ช่างจำลองอยู่ที่บ้านแกครับผม
3: ครับผมได้เลย
4: นะคร
3: ับ ครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ครับผม
3: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับช่วงใส่หิวใจนะครับขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกะกะฟิชเชอร์วิ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับทั้ง5เพลงเลยนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกำลังใจจากวงคบกำลังใจที่เธอไม่รู้นะฮะจากพี่เสถียรทำมือกำลังใจในแววตานะครับจากพี่ไม้พี่รำพรแล้วก็อีก2เพลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาหน้าเซเว่นของคาร์บอยนะครับแล้วก็บอดี้สแลมนะฮะเสียดายนะครับจัดไปครับทักทายครับไปทางFacebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์นิวชมบุรีมารายงานตัวนะครับขอบคุณมากมากครับเราเจอกันตลอดนะ24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมวลาสวัสดีเจ้าพี่เจรัตนะฮะพี่สุนิสาสวัสดีครับทักทายครับผมน้องแบมมารายงานตัวแล้วนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัตราพี่สุวรรณีพี่ประสิทธิ์นะครับทักทายครับผมพี่เกรียงศักดิ์และก็ทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้นะครับพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับผมปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานุไคลเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยนะฮะมาตรฐานอย.และการผลิตในโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุไคลเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปปานีนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะมีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับสวัสดีครับในช่วงวันที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายกลาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่บ๊อบบี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่จันทนานะฮะสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ากำนันแดงบอกว่าไหนมาดูกันสิมีใครบ้างนะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาทักทายครับพี่โอเว่นนะครับพี่วันวิสาสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแบมสวัสดีค่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งซ้ายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์เอ้ยน้องกวางน้องกวางขอโทษขอไปเป็นน้องกวางตอนนี้อยู่หลังไมค์นะครับไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวสงสัยสายหลุดไปนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสายจากใครนะน้องเมย์รังสิตนะครับน้องเมย์รังสิตขอเพลงนี้นะฮะคนึงนิดจากปรางทิพย์ครับอ่ะในช่วงนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตทวิงฮิตน้ำพริกเผาปันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ4เพลงฮะจัดให้ครับในช่วงของพาเรตทวิงฮิตนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมหลังจากพาร์ทเรทเพลงฮิตจบไปนะครับ4เพลงขอแนะนำกันก่อนครับคนึงนิดนะฮะน้องปรางปรางทิพย์ครับซ่อนกลิ่นนะฮะปาล์มมี่พี่ปาล์มมี่นั่นเองนะครับนิดหน่อยครับจากโจอุ้ยภูสิทธิ์นะครับแล้วก็ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอสนะครับบทเพลงจากพี่สิงโตนำโชคทั้ง4เพลงครับจัดให้นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้นะครับทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นันชานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะพี่วันนี้นะฮะพี่เอกสินนะฮะแล้วก็สวัสดีกำนันแดงบอกว่าคืนนี้น้องกวางนะครับแน่นอนแน่นอนเดือนนี้น่าจะเป็นน้องกวางมาอยู่ช่วงของแบบกลางคืนมันมืดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จรัสด้วยนะครับพี่รัตนาพี่สุมาลานะครับแล้วก็ใครเมื่อกี้เห็นมาแบบพี่จันทนานะฮะสวัสดีครับผมพี่วันวิสาทักทายนะครับทุกท่านครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้ฮะจากวิของเรานะครับเพลงอะไรวันจันทร์ใช่ปะวันจันทร์นะครับเดี๋ยววันพุธสิลืมขอไว้ครับวันพุธนะฮะวันนี้เป็นเพลงหัวใจนนทกนะครับจากเก่งทัชยะครับสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองคำร้องโดยคุณอาจารย์เจนจิราเชียงอะไรนะเชียงเก๊กใช่ไหมครับแล้วก็ทัชยะปทุมวันนะครับคำร้องเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตธนชัยนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะในช่วงของจอกชีวิตครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตนะครับ
2: จอกคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมาทางชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะในช่วงของเพลงบวนเพื่อนถึงหวานนะฮะอันนี้แหละครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับทักทายกันไปถึงพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะ person prayแพรชัยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่นันชาครับพี่จันพี่ชาลิตราใช่ไหมครับพี่ชาลิตราเนาะสวัสดีครับจากบ้างสาวทองฝนตกหนักมากๆเลยนะครับนี่สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ณรงศักดิ์นะครับทักทายครับจากอำเภอเซกาวันนี้อากาศดีเหมาะสำหรับการกรีดยางเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่อารมณ์นะฮะพี่สังสุราษฎร์ครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่นันทานะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับสองเพลงเมื่อกี้จบไปครับมีเหมือนเป็นคนอื่นจากพี่บ๊วยธงชัยแล้วก็ประสาทใจครับจากอาจารย์สุรศรีนะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักเพลงหนึ่งหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของAll the Hit History พญาเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยสงสารกันหน่อยครับนามิดมาริวันเจมินาครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีครับผมเป็ดพุ่มพวงเจอกันนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสองเพลงครับแนะนำก่อนเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นวันที่บ่มีอ้ายจากพี่ต่ายอรทัยฝนตกในทะเลนะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นั่นเองนะฮะตอนนี้ครับสวัสดีครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สุมาลานะครับพี่อารมณ์ครับพี่ธรัตแตงโมพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีครับผมพี่รัตยาพี่แม่ภูวการนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่กฤชมนนะฮะสวัสดีพี่สาวขามพี่สังสุราษฎร์ทักทายครับพี่นันทานะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็ฟัง FM 95อยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าจะเป็นอาชีพที่แบบคิดสุดๆนะครับก็คือเป็นอาชีพกรีดยางทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ทำงานกรีดยางอยู่นะครับฟังเพลงไปร้องเพลงกันไปสบายๆเนาะจะได้เพลินๆนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลง History ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายไม่สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยฮะจัดไปครับผม
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมานะครับผมนะฮะในช่วงของเพลง Hit Story นะครับ2เพลงครับขาดเขาเราอยู่จากพี่กุ้งนะครับแล้วก็ช้ำคือเราครับคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะฮะทั้ง2เพลงจบไปครับทักทายกันทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงพี่โฟนพี่วิชัยนะฮะพี่แดงนุจิราบอกว่าเช้านี้ขอเพลงเนื้อหน่อยเจ้านะครับหัวใจน้ำปูของไอเตวิทนานะครับโอ้หัวใจน้ำปูผมชอบนะน้ำพริกน้ำปูเฮ้ยลำขนาดเนาะเออแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาครับพี่สังสุราชนะฮะพี่นงนุชนครครับพี่สาวขามครับพี่พิสารใช่ไหมครับแล้วก็พี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอลวีมารายงานตัวนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องแชมป์อ้าวยังไม่หลับไม่นอนเลยน้องแชมป์ตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วนะนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่อารมณ์ครับพี่ธารัตน์แตงโมครับพี่พิจวัตรหนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในช่วงที่สามนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อไปเพลงแนวสบายๆจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับไปฟังกันเลยครับจัดไปฮะ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมนี่จัดไป5เพลงแนวสบายๆฟังแล้วแบบผ่อนคลายนะครับทุกท่านจะได้แบบอารมณ์ดีในอีกวันหนึ่งนะฮะขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับเอิ้นอ้ายไนเดอร์ยังเธอมีแห่งจากน้องลำไยหายทองคำนะครับสาววังสะพุงครับใหม่พัทรีเอิ้นจากน้องครับเออนุชาครับโอคินาวะลำซิ่งนะครับจากน้องเจย์จัสเปอร์นะครับแล้วก็ไงง่องพี่ตะกรแต่พี่ตะกรชลดาใช่ไหมครับผมตอนนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับผมทักทายครับไปทาง Facebook สวัสดีครับไปถึงพี่คุณใจพอเพียงครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าอร่อยจะต้องร้องซีดๆๆๆเลยเหรอครับขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีครับน้องอนิชาสวัสดีครับผมพิชวัตราครับคุณใจพอเพียงนะครับสวัสดีทักทายครับสวัสดีไปถึงพี่ประสิทธิ์ครับพี่นรมนครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะไปขอบคุณอีกสักรอบนึงไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อดีกว่านะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับท้ายชั่วโมงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของดีเจท่านต่อไปแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่นะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์ครับรักเอฟเอ็ม95ลูกทุ่งมหานครผมแม่พึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีนะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะทางวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เหมือนเดิมนะคะกับเรา2คนสวัสดีร่วมด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะเรา 3-4 คนนะคะไม่ใช่2นะจริงๆก็จะมีหลังใหม่ด้วยนะคะวันนี้น้องกวาง

0: เหมือนเดิมแล้วก็มีนายช่างของเราอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครเออช่วงหลังไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะไม่ได้ทักเลยพี่พศยังอยู่ไหมคะ
1: ส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อย
0: ส่งเสียงหน่อยน้องกวางแน่ๆนะคะน้องกวางอยู่หลังไมค์แน่ๆใครโทรมาก็เจอนะคะช่วงนี้022481366นะคะโทรมาทักทายขอเพลงพูดคุยยกเว้นจีบห้ามเด็ดขาดนะคะ
1: ห้ามห้ามน้องว่ากวางเขามีแฟนแล้วผมเคยเห็น
0: เคยเห็นด้วยนะเขาก็มีแฟนแล้วห้ามห้ามขาดนะคะเขามีแฟนแล้วอย่ายุ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะเผื่อว่าแฟนเขาแบบโมโหมีปงมีปืนเหมือนตำรวจเมื่อวานอย่างนี้เหรอกลัวอย่างนั้นใช่ไหม
1: โอ้เดี๋ยวนี้นะพี่ความหึงหึงหวงเองนะ
0: น่ากลัวน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้น
1: เห็นนี้มีปืน
0: ใช่นะใครที่โทรมาเนี่ยนะจะมาแบบก็ลอกก็ติดน้องกวางห้ามเลยนะคะพอเรากลัวสถานการณ์เหตุการณ์มันจะเป็นแบบเมื่อวานรู้สึกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยผู้กองเนี่ยยังไม่มอบตัวนะคะลุงใช่ไหมมอบหรือยังเมื่อคืน
1: ใช่เมื่อคืนตอน4 ทุ่มนี่ยังนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมตรวจสอบในกลุ่มไลน์ก่อนนะฮะ
0: โอ้ว่าแกเป็นอย่างเพราะว่าแกยังนิ่งอยู่มากไม่ใช่ผู้กองนะหมวดโอนะคะเป็นหมวดก็เมื่อคืนที่บ้านพักชลบุรีนะคะตำรวจก็ยังล้อมบ้านอยู่เนาะยังล้อมอยู่นะคะการเจรจาตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงค่ำลูกชายที่เป็นตำรวจนะคะนั่งเครื่องมาเลยตีตั๋วด่วนมาจาก3 จังหวัดชายแดนก็ยังไม่เป็นผลนะคะมากล่อมยังไงก็ไม่ยอมเปิดประตูบ้านก็ก่อนหน้านี้ตัดไฟก็ตัดแล้วนะตัดไฟไปพักนึงเอาก็ยังเงียบสุดท้ายตำรวจก็ประสานการไฟฟ้ามาจ่ายไฟให้ปกติเถอะอาจ่ายไฟไปก็เอาทางอื่นเอาญาติมาเกลี้ยกล่อมลูกชายก็มาก็ยังไม่มีท่าทีว่าหมวดโอจะออกมาเปิดประตูบ้านนะคะทีมข่าวได้รับข้อมูลว่าลูกชายมาถึงก็เกลี้ยกล่อมพ่อบอกว่าอยากตะโกนนะคะคือเขาก็ใช้เจรจาเป็นหลักนะเนาะเพื่อเปิดให้ลูกได้คุยกับพ่อเป้าหมายก็คือว่าให้สถานการณ์ยุติลงโดยไม่มีความสูญเสียเพิ่มนะคะแต่ก็ยังไม่มีคลิปหน้าใช่ไหม
1: ยังนะพี่มีคลิปหน้าล่าสุดตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับพี
0: ่โอ้
1: เที่ยงคืนเนี่ยมีลูกพี่ลูกน้องของหมวดโอเนี่ยนะครับเดินทางจากชัยภูมินะครับมาที่เกิดเหตุก็จะมาช่วยกันเรียกกล่อมนี่แหละเพราะถือว่าเป็นคนที่ผูกพันกันมานานรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ยังไม่เป็นผลก็ยัง
0: เงียบเหมือนกันเงียบนะคะ
1: ผม
0: เนี่ยก็บ้านก็ถูกปิดล้อมอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะคะลูกชายนี่คือคุณโฟกนะคะสิบตำรวจเอกราชตะนะคะเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้นะคะมาถึงบ้านก็เจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้ไปช่วยเลยนะลองเกลี้ยกล่อมพ่อดูหวังว่าจะยอมเปิดใจแล้วก็วางอาวุธออกมามอบตัวโดยสงบนะคะแต่ว่ามันสะเทือนใจมันตึงเครียดมากเพราะว่าพอลูกชายพยายามเรียกพ่อเนี่ยผ่านหน้าต่างบ้านทั้งน้ำตาบอกว่าขอให้ออกมาคุยยืนยันว่าจะไม่มีใครทำพ่อแน่นอนให้ไว้วางใจได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ยังเงียบนะลูกเขาพูดว่าอย่างนี้นะพ่อพบรับพ่อนะพ่อเป็นไงบ้างออกมาคุยทางหน้าต่างเลยพ่อนะขอร้องไม่มีใครทำอะไรพ่อเลยพ่อครับไม่มีใครทำอะไรพ่อขอเดินเข้าไปหาพ่อได้ไหมเพราะอยากกอดพ่อนะนี่ลูกชายเป็นตำรวจก็กล่อมแบบนี้ไม่มีเสียงตอบรับหรือการตอบโต้จากในบ้านแม้แต่น้อยเลยนะคะกล่อมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงลูกชายเนาะสุดท้ายก็คนต่อไปก็คือที่บอกว่ามาจากชัยภูมิใช่ไหม
1: ใช่คนนี้
0: ก็ยังไม่มีทีท่าก็เห็นบอกว่าน่าจะชะลอภารกิจไว้ก่อนแต่ว่าอาจจะมีชุดปฏิบัติการเฝ้าอยู่รอบบ้านคิดว่าอย่างนั้น
1: โอ
0: ้โหก็เอาไง
1: นี่จะ20 ชั่วโมง10 ตอนนี้ก็ปาเข้าไป15ชั่วโมงนะพี่
0: ใช่ค่ะ
1: ที่แกขังตัวเองไว้ในบ้าน

0: แกจะตอบรับว่าจะมอบตัวจะยังไงซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดไปในแนวว่าเอ๊ะหรือว่าที่แกทำร้ายตัวเองไหมหรือยังไงหมวดโ
1: ข
0: ดูเงียบอ่ะ
2: ไม่มีเสียงตอบรับอะไรออกมาใช่ไหมครับ
0: นั่นสิจะเป็นห่วงตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวรอวันนี้เช้านี้อีกวันหนึ่งนะคะว่ายังไงแต่ว่าในส่วนของคุณครูนะผู้ซึ่งเป็นภรรยาก็แกก็ที่โรงเรียนนะรู้สึกว่ายิงนัดเดียวแล้วก็ออกมาเลยนะเดินออกมาแบบใจเย็นไหมอันนั้นเขาเรียกว่าใจเย็นได้ไหมเดินแบบความแบบนั้นอ่ะ
2: ครับ
0: ไม่ได้วิ่งอะไรนะคะไม่มีกระโตกกระตากอะไรเลยพอยิง คุณครูปุ๊บเนี่ยนะคะก็เดินออกมาตาม
2: ภาพในกล้องเนี่ยตอนเดินเข้าไปเนี่ยยังไวกว่าอย่างพี่สีใช่ไหมคือ
0: ใช่
2: เหมือนคนแค้นมากอ่ะเดินเข้าไป
0: ร้อนอ่ะใช่ดูแบบเดินใจร้อนอ่ะ
2: เดินเข้าไปรีบแบบเดินเข้าไปแบบเดินเข้าไปอยากจะ
0: อย่างนี้เลยใช่แต่พอทำร้ายภรรยาปุ๊บนะคะแค่เดินเฉยๆออกมา
2: ขาออก
0: เดินเฉยๆออกมามากไม่วิ่งไม่อะไรแต่ว่าคนที่วิ่งก็คือคุณครูและก็นักเรียนนะคะที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงเมื่อวานนี้นะคะก็ผู้เสียชีวิตนั้นก็เป็นภรรยาของหมวดโอนะคะเมื่อวานนี้โรงเรียนเทศบาลหนองปลาไหลนะคะก็สั่งปิดการเรียนทันทีนะก็ให้ผู้ปกครองเดินทางมารับลูกหลานกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะไม่มีอะไรเห็นในคลิปกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกโอเคก็เดินออกมาแบบใจเย็นแค่มีอะไรค่ะ
2: โอ้เขาบอกเนี่ยนะปมเหตุสาเหตุหนึ่งก็มาจากเป็นเรื่องความหึงหวงอะไ
0: รหึงหวงกันเนาะ
2: อ
0: ันเนี้ยไม่ใช่แม่ของอันนี้เรายังไม่ทราบนะครอบครัวนี้ไม่ใช่แม่ของหมวดโฟตำรวจที่มาจากใต้ใช่ไหมที่เป็นลูกอ่ะ
2: โอ้ยไม่แน่ใจพี่
0: เพราะว่าคุณครูที่เสียชีวิตเนี่ยคุณครูอนุบาลเนี่ยอายุ40นิดๆเท่านั้นเอง
2: คร
0: ับ ก็ยังไม่ทราบนะครอบครัวนี้ว่ายังไงนะคะแต่ว่ามันสะเทือนใจเหมือนกันเนาะมันเนี่ยเหมือนที่บอกว่าใครก็ตามนะมีปืนอยู่ในมือเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยหยิบมาใช้ได้หรออารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรยังไงก็โกรธแล้วมันต้องเอาปืนออกมาจัดการกันใช่ไหมนี่ดูสินะคะคุณต้นเนี่ยอายุ40ไม่ได้เป็นนะคุณต้นอ่ะ
2: ครับผม
0: ก็เห็นทางเมื่อวานนี้นะคะร้านไก่ย่างที่อยู่ ที่ชลบุรีแกบอกว่าหมวดโอมันแวะซื้อไก่ย่างกินนะคะแล้วก็พูดกับพ่อค้าไก่ย่างว่าเดี๋ยวขอกินให้อิ่มก่อนเผื่อไม่ได้มากินอีกแต่ถ้าอย่างเงี้ยได้ค่ะแกพูดกับพ่อค้าไก่ย่างแบบนี
2: ้ตอนนั้นคิดแล้วว่าจะไปทำอะไรแน่เลยเนาะ
0: แน่นอนใช่คุณสรัญญูพ่อค้าไก่ย่างบอกว่าแกก็นั่งกินแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยทำไมสีหน้าหมวดโอ๋นี่เงียบมากแล้วดูเศร้ากว่าปกติก็ถามว่าพี่จะไปไหนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระแกก็พูดอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวจะไปทำธุระหน่อยแล้วก็คงคุ้นเคยกันนะกับร้านไก่ย่างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอกินให้อิ่มก่อนเผื่อไม่ได้มากินอีกแต่ขนาดนั้นเนี่ยทางพ่อค้าไก่ย่างบอกไม่ได้คิดเลยว่าจะเกิดเหตุร้ายถึงก็ไม่ได้เอะใจไม่อะไรจนกระทั่งปวดโอ้กินไก่เสร็จเรียบร้อยก็ออกจากร้านไปก็ทำได้แค่พูดปลอบใจตอนนั้นนะคะซึ่งก็ยังมาเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปวดโอ้เคยมาที่ร้านในช่วงที่มีความเครียดบางครั้งถึงขั้นนั่งร้องก็มีนะนั่งร้องไห้ไประบายความรู้สึกให้พ่อค้าไก่ย่างเพราะว่าคุ้นเคยกันดีกับร้าน

0: นี้แต่ไม่เคยเล่ารายละเอียดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในครอบครัวก็เลยพูดปลอบใจนั่งคุยด้วยไปอย่างนั้นปกติหลังจากนั่งคุยและกินไก่สักพักเนี่ยมันจะกลับมามีอาการเป็นปกติแต่ครั้งนี้เมื่อวานเนี่ยกลับสังเกตได้ชัดเจนว่าสีหน้าดูไม่ดีเลยแล้วก็เงียบกว่าทุกครั้งไม่พูดมากส่วนกระแสข่าวเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นเนี่ยพ่อค้าไก่ย่างคนนี้แกบอกว่าแกก็เคยได้ยินข้อมูลมาบ้างแต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ครับผม
0: โอ้ปวดจริงๆนะคะ
1: เหมือนเขาหวังแกว่าหวังว่าแกจะนะเดินออกมานะครับมอบตัวแต่โดยดีเนาะ
0: วันนี้เออ
1: ครับผม
0: เนาะถ้าเผื่อว่าพี่โอเป็นหมดโอยังคงอยู่บ้านพักนะคะอยู่ภายในบ้านก็ตั้งตัวเถอะนะคะมีทางที่จะสู้คดีอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
1: ครับผม
0: นี่ค่ะก็นี่เป็นเหตุการณ์ระทึกอีกครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นี่ต้องบอกว่าความหึงหวงเนี่ยอย่างที่บอกมันทำให้คนแบบ
0: ขาด
1: สติตัวเองไม่อยู่โอ้ขาดสติอ่ะพี่มันอารมณ์เมื่อวานที่เชียงใหม่อ่ะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับภรรยานะเห็นสามีนะพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านลูดนะหยามศักดิ์ศรีทำอย่างนี้มาเป็นสิบรอบนอกใจฉันมาเป็นสิบรอบรอบนี้คาหนังคาเขาเห็นจะพาเข้ามาลูดไปจอดรถดักรอนะครับพอสามีออกมาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเธอตัดสินใจขับรถพุ่งชนมอเตอร์ไซค์เลยฮะตัวสามีนี่กระเด็นลอยตกลงมาที่ถนนยังไม่พอนะถอยรถมาถอยรถกลับมานะฮะแล้วพุ่งไปเหยียบซ้ำเลยพี่ชนปึ้งเข้าไปทีฮะ
0: ค่ะ
1: มันจะเชื่อผู้ชายไม่ตายครับแค่ขาหักดูดู
0: โอ้โห
1: เจ้าชู้บอกว่ากายชา
0: ใจเด็ดมากเลยนะ
1: ใจเด็ดมากแล้วผู้ชายก็ดวงดีมากดวงยังแข็งดวงยังไม่ถึงคาด
0: ไม่โดนอะไรหรอ
1: โดนชนพี่แต่แค่ขาหักอ่ะคือในภาพเนี่ย
0: โอ้แค่ขาหัก
1: ยังไงก็ไม่น่ารอดอ่ะแต่แค่ขาหักอ่ะ
0: เออแล้วฝ่ายผู้หญิงอ่ะโดนนะ
1: โดนคดีสิครับพี
0: ่ที่ไม่ที่ผู้ชายพามานะยังเจอผู้หญิง
1: อ๋อไม่ก็คือเขาจากม่านรูดเขาก็แยกกัน
0: อ๋อ
1: เขาก็จบที่ม่านรูด
0: ช่วงขาออกอย่างนี้เหรอไม่ใช่ขาเข้านะ
1: ขาออกฝ่ายภรรยาใจเย็นมากรอให้แบบออกมาร
0: อจนเสร็จภารกิจ
1: ใช่เธอก็เลยดื่มเธอบอกเธอดื่มย้อมใจไปด้วยนะเพราะว่าจำนวนเป่าแอลกอฮอล์มัน120กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์โอ้โห
1: นั่นแหละนะในที่เชียงใหม่นี่ก
0: ็
1: ความหึงความมันผู้ชายมันนอกใจมา10รอบแล้วพี่
0: ค่ะ
1: ถือว่า
0: เป็น10รอบเลย
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าลูกชายที่เป็นตำรวจอ่ะก็เป็นลูกของครูเต้นนี่แหละเพราะว่าทั้งคู่เพิ่งจัดงานแต่งให้กับลูกชายคนนี้เมื่อวันที่5นี่เองลุงเนี่ยตำรวจที่อยู่ภาคใต้เนี่ยเพิ่งแต่งงานเมื่อวันที่5เนี่ยพ่อแม
1: ่แต่งงาน
0: ก็จัดงานแต่งให้สวยงามเลย
1: โอ้ครับ
0: อู้ดิโอ้โหปวดโ
1: อ้ยไม่รู้ปมเหตุจริงๆคืออะไรเดี๋ยวก็ล
0: ู
1: กค้าก็น่าจะทราบนะ
0: ชัดเจนวันนี
1: ้ครับผม
0: นะคะนี่แหละการที่แบบมีปืนมีอาวุธอยู่ในมือมันไม่ดีมันไม่มีผลดีอะไรเลยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรามีสายหรือยังครับวันนี้ยัง
0: ค่ะยังไม่มี
1: เพื่อนแฟนโทรมาหน่อยนะฮะแล้ว
0: ที่
1: ถามนึกว่าเอ๊ะ ือว่าสัญญาณมือถือเราไม่ดีทำไมกวางไม่กดเราบอกนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมือถือ

0: ยนะเมื่อคืนนี้ iPhone ออกรุ่นใหม่มาแล้วครับพี่1ปี1ครั้งนะฮะ
1: iPhone 18
0: เริ่มต้นก็เบาๆครับพี่แบบพับ iPhone 80,000 บาท
1: เบาๆมากเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มือถือเครื่องนึงนะคือ iPhone ออกรุ่นใหม่มาเป็นแบบ Duo นะฮะเขาเรียกว่า iPhone Duo แบบพับหน้าจอได้นะรู้สึกว่าปีก่อนซัมซุงเขาทำออกมาแล้วนะพี่ซัมซุง
1: รุ่นเรือธงครับสุด2 เทเลไบต์ 1,900
0: ตัวท็อปเลยนะ
1: จ้ะ
0: ตัวท็อป
1: 1,900 บาทเท่านั้นเองโอ้นี่คือซื้อมือถือก็ซื้อรถมือสองได้คันหนึ่งอ่ะ
0: โอ้โหเออจริงนะ
1: นี่ค่ะ
0: มือรถญี่ปุ่นมือสองนะกับไอโฟนแบบพับได้นี่พับเปิดฟ้าออกม
1: านี่เนี่ยมีอู่น้องแถวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนเก่งยี่ห้อฟอร์ดเขาศูนย์อู่เขาในกล้องฟอร์ดเขาขาย70,000เอง
0: โอ้แต่ยังซื้อไอโฟนไม่ได้เลย
1: ไปซื้อรถเก่งได้1คันเออ
0: ครับผม
1: เนี่ยนะคะ
0: แล้วรู้สึกจะเป็นรุ่นไฮไลท์เหมือนกันนะรุ่นนี้แบบว่าไอ้มันเพราะว่าเหมือนมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อ่ะครับเขาไม่เคยทำไง
1: เขาไม่เคยทำมาก่อน
0: ใช่พอเราเปิดหน้าจอออกมาเนี่ยมันก็เป็นจอใหญ่ๆคล้ายๆกับมินิ iPad อย่างนั้นเลยพี
1: ่โอ้โหนี่รุ่น Pro Max
0: ครับ
1: ตอนนี้18แล้วนะ18 Pro Max ใช่ไหมแสน
0: นิด18 Pro เนี่ยเริ่มต้น 48,900 นะครับ18 Pro Max เนี่ยเริ่มต้น 52,900
1: นั่นแหละตัวนี้แหละไปขึ้นสุดที่แสนกว่า
0: แล้วก็ใช่แล้วก็สเปคก็เพิ่มขึ้นไปอัพขึ้นไป
1: แสนกว่านี่ถ้าหน้าจอมัน55นิ้วเหรอไอ้ส่งราคาหน่อยโอ้เป็นแสนมันแพงกว่าทีวีเยอะเลยอ่ะเอาเท่ากับทีวีไปเลยจอเนี่ยแล้วก็ไปตรงพกไปไหนติดอยู่ที่บ้านนั่นแหละหน้าจอ 6.9 นิ้ว
0: ครับ
1: แบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ 5,000 กว่าเองนะไม่ได้ใหญ่แบบว่ามีความจุเป็นหมื่นไม่นะ5,000กว่าอยู
0: ่ครับ
1: ปรับเอกขึ้นมาหน่อยจาก iPhone 17แล้วก็นี่แหละอ่ะใครมีตังก็ซื้อใครใครซื้อใครใครขายไม่ว่ากัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไม่ว่ากันค่ะ
0: ก็พวกนี้มีโปรผ่อนบัตรเครดิตแต่พี่บางทีผ่อนน่ะ48เดือนนะ
1: เป็นเท่ารถเลยผ่อนเท่ารถเลยอ่ะเออสี่เอาสี
0: ่ผ่อนไปเดือนละพันน่ะเออ
1: แล้วพอถึงครึ่งเอา24เดือนแล้วเราเบื่อเราทำยังไงอ่ะมันเสียหายอ่ะ
0: ผ่อนต่อผ่อนใหม
1: ่เออเขาต้องผ่อนต่อไปจนครบอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: โอ้โหต้องรักษาเท่าชีวิตนะคะเด็กๆนะถ้าพ่อแม่ซื้อให้แล้วนะ
0: โอ้ใช่พูดถึงวันหนึ่งต้องซื้อมือถือให้ลูกเนี่ยโอ้โห
1: นั่นแหละเตรียมไว้เลยเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้แหละ2เทเลไบต์ต้องลงแสนหนึ่ง แสนนิดๆ2,900
0: โอ้โห2เทเลไบต์เลยเหรอ
1: เอาหน้าเดี๋ยวเงินเดือนออกก็ได้แล้วพูดถึงลูกเมื่อวานนี้เอาซะหน่อยน้องมินนี่ค่ะน้องมินนี่อายุ13เกิด14ค่ะน้องโล่งเมื่อวานพ่อแม่ใจสลายเธอหายตัวปริศนาออกจากบ้านที่ลำพูน10วันแล้วนะคะน้องมินนี่อายุ14ขวบหายตัวออกจากบ้านพักในตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนตั้งแต่28สิงหาคมตอน6โมงเย็นยังไม่สามารถติดต่อได้จนถึงณขณะนี้เมื่อวานข้อมูลจากครอบครัวบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนมารับหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลยแม่ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยก่อนหน้านี้เคยออกจากบ้านแบบนี้มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่สามารถติดต่อได้เลยแม่พ่อก็เลยกังวลใจขอความช่วยเหลือให้ทุกคนช่วยตามหาหน่อยไม่น่าจะอยู่กับพ่อน่าจะอยู่กับคุณ

0: คุณตาด้วยนะคะแต่แม่เด็กเป็นคนแจ้งก็บอกว่าใครพบเห็นหรือมีบอดแผลเกี่ยวกับน้องมินนี่ขอรีบแจ้งแม่และแจ้งตำรวจเพื่อช่วยกันติดตามตัวกลับสู่ครอบครัวโดยเร็วเนี่ยวัยรุ่นยากสิบสี่ขวบแต่ก็อันนี้ขอย้ำว่าน้องเคยออกจากบ้านลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: หน้าตาสวยเลยน้องโอ้
1: โห
0: ใจสลายเลยคุณแม่คือแบบนี้ค่ะก็ติดต่อไม่ได้เลยไปไหนล่ะลูก
1: เป็นตายร้ายดีอย่างไรนะพี่เนาะ
0: นั่นสิคะไปไหนคือเด็กเขาไม่ได้คิดเลยนะก็ออกจากบ้านไปนะเขาไม่ได้คิดว่าพ่อแม่จะเป็นห่วงจะอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จริงก็บอกกันไม่หน่อยนะหรือว่าไงถ้าบอกก็พ่อบอกหนูก็ไม่ได้ไปสิอย่างนี
0: ้
1: เหรออ
0: ๋อก็อย่างนั้นแหละใช่
1: เด็กพ่ออาจจะคิดแบบนั้นนะ
0: คงไม่ได้ไปคงไม่ได
1: ้จริงคนเป็นพ่อเป็นแม่
0: ก็แสดงว่าอย่างนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลย
1: โบราณเขาบอกอาบน้ำร้อนมาก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะบางทีผู้ใหญ่เขาก็มีประสบการณ์เนาะเขาก็รู้นะว่าให้ไปไม่ให้ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางที
0: ค
1: นเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็เป็นห่วงแหละ
0: โอ้โหเป็นห่วงแน่นอน
1: เป็นห่วง
0: เนี่ยถ้าติดวันแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ไปโรงเรียนเลยตอนนี้ขาดเรียน
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปแน่นอนถ้าไปโรงเรียนแม่ก็จะไปตามที่โรงเรียนได้ถูกไหมแต่นี
1: ้ครับ
0: ขาดการติดต่อไปเลยก็ต้องเอาจริงๆก็ต้องถามลูกแล้วก็ถามเพื่อนลูกไม่ใช่ถามลูกถามเพื่อนนะว่าน้องเขารู้จักกับใครที่ไหนยังไงนะต้องอยู่บ้านของคนใดคนหนึ่งนั่นแหละ
1: ครับครับ
0: เนาะนี่ค่ะโซเชียลช่วยได้ค่ะคุณแม
1: ่ใช่ใช่ต้องถาม
0: ต้องไปดู Facebook IG TikTok เขาดูซิว่าเขาติดต่อคุยกับใคร
1: แอบโทรไปหาเพื่อนสนิทดูนะว่าแบบ
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: จริงๆแม่ต้องไปที่โรงเรียนก็ได้นะไปดูเพื่อนสนิทไปหาเพื่อนเธอที่โรงเรียนแล้วก็นะบวชรู้แหละเพื่อน
1: ครับผม
0: ถ้าเผื่อเขามีฟงมีแฟนอันนี้เราก็คิดไปในมุมนั้นนะถ้าเผื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายเขาอะไรนะเขาอาจจะแบบอาจจะมีฟงมีแฟนสิบสี่มีแฟนแปลกไหมไม่แปลก
1: ไม่แปลกนะพี่สิบสี่ก็ม2ม3
0: ค่ะม3ได้ไม่แปลก
1: นัดแบบใสๆ
0: เขามีแฟนได้
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ผมมีแฟนแต่ป3อ่ะตอนเด็กๆผมมีแฟนแต่ป3
0: เหรอ
1: จำได้ว่าไปชอบสาวนั้นคือกดตู้น้ำแล้วไปบอกชอบเขาแล้วก็ไปคิดเอาเองว่าเขาเป็นแฟนเราไปกดตู้น้ำก็เป็นแฟนกันไหมยังไงแกแดดแต่เด็ก
0: กล้ามากเลยนะแต่เด็ก
1: แต่เด็กเด็กเลยจำความได้เลยนะ
0: สามดาวมีแฟน
1: ไปกดตู้น้ำนะครับไปกดตู้น้ำแล้วเพื่อนก็ล้อเพื่อนก็ล้อผู้หญิง
0: เราไม่กล้าคุยกับเราไปเลย
1: ผมล้อเพื่อนล้อผู้หญิงเขาไม่คุยกับเราไปเลยโอ้โหตอนนั้นเสีย
0: ใจใช่เขาก็อายดินะวันนั้นก็อย่าเพิ่งกระตุกกระตากนะคะ
1: อายุ14มีแฟนได้แฟน
0: เหรอจะฝากอะไรเด็กๆนะถ้าชอบอย่างนั้นอย่าเพิ่งกระตุกกระตากใช่ไหม
1: ใช่สิ่งที่จะฝากก็อย่าไปเพื่อนรู
0: ้นี่ไงที่ผู้บอกแก่แดดต้องร่มเลยแก่แดดแต่เด็ก
1: ตอนเด็กๆใสๆครับพี่ใสๆ
0: แต่ก็มีจริงเนี่ยหลานเรียนป.2เนี่ยเขาก็มาเล่านะว่าเดี๋ยวนี้เขาจับคู่กัน
1: เห็นไหมมีล้อกันมีอะไรกันนะ
0: จะถามเขาในใจเราก็ตกใจอยู่นะแต่ว่าพยายามทำหน้าปกติแล้วก็ไล่ถามเขาจับคู่กับใครยังไงต้องเรียนเก่งไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ชอบคนที่สวยๆอยู่ในห้องก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเพื่อนมาชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่แปลกไม่แปลกเลยแล้วก็พยายามชี้ภาพว่าคนไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะชี้ให้ดู

0: แล้วแปลกนะผู้ชายเนี่ยนะต้องไปชอบแต่คนสวยน่ารักเนาะเป็นตั้งแต่เด็กทุกคนนะแล้วเขาแยกออกนะคนไหนสวยคนไหนน่ารักคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาแยกออกตั้งแต่เด็กกันเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยนี่คือสัญชาตญาณความแก่แดดนะคะมีแววมีคนบอกมีแววตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
1: แมวคุณฝากครับผมตกลงก็ยังวันนี้อาจจะยังไม่มีแล้วไม่มีจะได้ไปข่าวต่อนะ
0: เพื่อข่าวต่อได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังรออยู่โอเคงั้นไปเรื่องของสุนัขพิษบูเอาอีกแล้วครับพี่สีครับเมื่อคืนกัดเจ้าของตายอีกแล้ว
0: ก็มันเป็นพันธุ์ที่ดุอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงกันทำไม
1: แล้วเชื่อไหมพี่พอตอนแรกเนี่ยข่าวออกว่ากัดเจ้าของตายเนาะก็โหตกใจแล้วนะฮะสักพัก
0: ตอนนั้นยังไม่ก็คือตายธรรมดาพอบอกว่าอีกแล้วเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีก่อนหน้านี
1: ้ใช่ต้องรู้ว่าปี 64ก็กัดเจ้าของรายแรกตายมาแล้วท่านหนึ่งรายหนึ่งเท่ากับเมื่อคืนเนี่ยเป็นศพที่สองนะฮะที่เจ้าพิษบูตัวนี้เนี่ยครับ
0: หรือบ้านเดิม
1: เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้าน
0: คือพอบ้านนู้นตายคนบ้านนี้มาเลี้ยงต่ออย่างนี้เหรอ
1: เอามาเลี้ยงต่อนะแล้วเนี่ย5ปีต่อมาเนี่ยมันขย่ำเจ้าของไปนายที่2อีกแล้วครับพี่เจ้าของใหม่
0: โอ้ย
1: จะเลี้ยงยังไงอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเนี่ยใครจะกล้าไปเลี้ยงอ่ะนะครับโอ้โหเมื่อคืนที่ลาดพร้าว112ขออภัยนวซอยนวมินนะครับซอยนวมิน111-7นะครับในท้องที่ของสน.ลาดพร้าวนะฮะก็เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่ามีหญิงอายุ70ปีนะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับนอนจมกองเลือดในบ้านเนี่ยมีสุนัขพิษบูกำลังเดินไปเดินมาอยู่นอกรั้วด้วยนะฮะอายุ7ปีชื่อว่าเจ้าใจแอ้นใจแอ้นเนี่ยใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเหมือนกันเพราะว่าตอนมันไปกัดเจ้าของแล้วมันกัดที่ลำคอนะฮะ
0: โอ้มัน
1: บาดแผลเนี่ย
0: เส้นเลือดด้วยเนาะ
1: สงสัยโดนตรงนั้นโดนเส้นเลือดนะครับเลือดไหลเจ้านองเต็มพื้นเต็มตัวแล้วก็เจ้าพิษบูมันก็มีเลือดที่หน้าด้วยเหมือนกับมันเพิ่งไปขย่ำเจ้าของมาอย่างเงี้ยฮะ
0: แล้วตายคาที่เลยเหรอ
1: คาที่เลยพี่นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านตรงนั้นเลยนะครับหญิงอายุ70ปีรายนี้เนี่ยจากการสืบสวนปรากฏว่าจริงๆเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยนะคือเธอเช่าบ้านหลังนึงเลยเพื่อให้พิษบูอยู่แยกเขาออกมาเพราะว
0: ่
1: าเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายคนในบ้านไปทำร้ายลูกทำร้ายหลานนะฮะแต่ด้วยความรักอ่ะรักสุนัขตัวเนี้ยก็เลยมาเช่าทาวน์เฮาส์ในซอยนี้อยู่จริงๆตัวเองเนี่ยอยู่แถวซอยโพแก้วก็ไม่ไกลกันนะครับบ้านของตัวเองอีกหลังนึงเนี่ยก็อยู่กับครอบครัวที่หลังนู้นมาเช่าบ้านพี่สีที่ดูบ้านหลังนึงเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันก็ต้องมีเขาไม่ได้บอกนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ 4,000 มั้ยทาวน์เฮาส์หลังนึง 4-5,000 เห็นบอกเช่าไว้นะครับให้เจ้าพิษบูตัวเนี้ยอยู่เลย
0: โอ้โห
1: ช่วงเกิดเหตุเนี่ยกลับมาเปิดกรงให้อาหารมันก็ตามปกติเขาบอกทุกอย่างทำปกติหมดมาให้อาหารมาเล่นนะฮะเป็นแบบนี้ทุกเย็นโอ้สุดท้ายมันกัด
0: ขย่ำเสียชีวิตเลยตัวเส้นเลือดใหญ่ที่ลำคอ
1: โอ้โหโหดเยี่ยมมาก
0: เยี่ยมจริงเนี่ยค่ะโอ้โหแสดงว่าคุณป้าแกคงรักหมามากเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ศพที่สองจากเจ้าใจแอ้นเนาะ
1: ศพที่สองนะครับ
0: ศพที่สองบ้านที่สอง
1: ใช่นะเขาบอกว่าใจแอ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงกำลังหงุดหงิดนะแล้วเขาบอกว่าอาจจะป่วยแล้วมันก็หงุดหงิดตลอดเวลานะครับจังหวะที่คุณป้าเขาเอาตัวมันออกมาทำความสะอาดเช็ดถูเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านั่นแหละไม่รู้มันอารมณ์ไหนอ่ะมันขย่ำ

0: แล้วของเลยอ่ะทั้งที่มาให้อาหารทุกวันนะพี
1: ่
0: มาให้อาหารทุกวันอารมณ์มันนี่มันเอาใจมันไม่ได้จริงนะนะครับ
1: โอ้โหน่ากลัวจริงเนี่ย

0: ไม่
1: คือ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ป้
0: ป้
1: า
0: า
1: วัน
0: รู้
1: ดี
0: ใช่
1: เน
0: ไห
1: ี
0: ม
1: ่ย
0: ว่าหมาตัวนี้เนี่ยกัดเจ้าของตายมาแล้ว
1: รู้ครับพี่เพราะว่าคุณป้าเนี่ยวันที่ไปรับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครรับเลี้ยงมันเนี่ยใจแอนเนี่ยมันจะต้องถูกเหมือนกับการุณฆาตอ่ะคุณป้าแกก็เลยสงสารก็เลยติดต่อไปยังครอบครัวของเจ้าของนะฮะสุนัขคือเจ้าของเจ้าใจแอนตัวนั้นน่ะว่าขอรับเลี้ยงไว้ได้ไหมเพราะว่าด้วยความที่ว่าแกเป็นคนรักสุนัขแกบอกยังไงแกรักสุนัขแกไม่อยากเห็นใจแอนถูกฆ่า
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: โอ้โหแล้วคุณป้าก็โดนฆ่าซะเอง
1: โอ้โหครับผม
0: โอ้โหก็จะเป็นความเสียใจกับครอบครัวของคุณป้าด้วยนะนี่คือก็เรียกว่าทำบุญอ่ะเอาจริงๆนะถ้าไม่ใช่ป้าเนี่ยคนคงไม่มีใครกล้าเลี้ยงหรอก
1: ใช่ที่นึกดูว่าตอนนั้นกำลังเป็นข่าวว่ามันกัดเจ้าของตายแล้วก็ต้องรู้แล้วโอ้โหมันดุร้ายแต่คนคนหนึ่งกลับยื่นมือไปช่วยเหลือมันอ่ะ
0: ช่วยเหลือมัน
1: แล้วก็อยู่กันมาแค่5 ปีนะหลังจากวันนั้นอยู่กันมา5 ปีเอาอีกแล้วครับใจแอน
0: เหมือนเดิมเป๊ะเลยเนาะ
1: พี่อะไรแล้ว
0: ใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงอ่ะ
1: พิษบู
0: พิษบูมันน่ากลัวมากจริงๆนะหลายครั้งละบาดเจ็บสาหัสก็มีนะมีตายเลย
1: ตัวใหญ่ด้วยนะเมื่อวานมันดูมันเดินไปเดินมาในบ้านอ่ะมันก็สมบูรณ์ด้วยนะแต่ว่าบ้านแกเลี้ยงดีนะดูมันอ้วนด้วยนะมันดูแบบมันอ้วนเลยอ่ะพี่มันอ้วนแล้วมันเดินไปเดินมาตุ้ยหนุ่ยตุ้ยหนุ่ยอ่ะหูมันกัดทีนะ
0: หน้าตาหมาพิษบูอ่ะเอาจริงๆนะที่เลี้ยงกันเนี่ยมันน่ารักตรงไหนเหรอ
1: มันก็คงจะน่ารักคนที่เขาชอบมันน่าย่นย่น
0: แล้วแบบที่มันดูแบบว่าคนที่ชอบพันนี้เขาก็คิดว่ามันคงน่ารักแต่ว่ามันเหมือนตัวตลกอ่ะแต่ว่าอุปนิสัยมันไม่ได้มันดุ
1: โอ้
0: มันดุมันคลั่งอ่ะมันอย่างเงี้ยมันโอ้โหนี่แหละน่ากลัวมากนะคะนิสัยเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยเลี้ยงหรอกแต่ว่าเราคิดว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอ่ะเนี่ยเป็นพันเนี้ยส่วนใหญ่ที่มันทำร้ายเจ้าของหรือทำร้ายชาวบ้านเนาะแล้วก็บอกว่าถ้าใครคิดจะเลี้ยงนะพิทบูไอ้ตัวพิทบูเทอร์เรียน่ะมันต้องพาออกกำลังกายอย่างน้อย1 ชั่วโมงทุกวันนะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้แหละมันเครียด
1: โอ้ใช่ใช่
0: มันต้องเคลื่อนไหวใช่ค่ะ
1: มันต้องมันเป็นสัตว์ที่จริงๆมันก็รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเจ้าของนะครับถ้าเกิดว่ามีการผูกพันแล้วก็ถูกฝึกมาอย่างดีเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ดุร้ายโดยกำเนิดนะฮะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่ก็ขึ้นอยู่การเลี้ยงดูการฝึกด้วย
0: ไม่ได้
1: อย่างเช่นถ้าไปขังมันไว้ตลอดเวลาอันเนี้ยมันจะไม่ได้ปลดปล่อยพลังงานมันก็จะเริ่มรู้สึกมีความก้าวร้าวขึ้นมาได้คือต้องรู้ใจมันนะต้องแบบอย่างที่พี่ว่าครับต้องคอยพาไปออกกำลังกายไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะหนึ่งวันได้ออกกำลังกายได้ปลดปล่อยหน่อยนะแต่อย่างเงี้ยคุณป้าเขาก็ให้อยู่ในบ้านแค่ตัวลำพังตามลำพังมันก็อาจจะมีภาวะเครียด
0: แต่มันคาดเดาไม่ได้หรอกเอาจริงๆเนาะว่ามันอารมณ์ไหนอ่ะ
1: ครับผม
0: คาดเดาไม่ได้นะมันเป็นสัตว์จริงจริงค่ะเวลานี้มีน้ำมันปนเปื้อนออกมาในระบบท่อระบายน้ำของกทม.นะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ตรงรอยต่อเขตคลองเตยจากยานาวาแล้วก็เห็นบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนะคะบริษัทน้ำมันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต้องหยุดจ่ายน้ำมันแล้วก็ลดแรงดันในท่อทำให้ปริมาณน้ำมันแล้วก็กลิ่นในพื้นที่ลดลงพอสมควรก็ไปค้นหากันใหญ่เลยว่าไอ้จุดตำแหน่งที่ได้กลิ่นหรือว่าตำแหน่งรั่วนี่นะคะมันอยู่ตรงไหนจะได้ซ่อมให้ตรงจุดนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการด้วยนะคะล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ไปเลยค่ะไปดูจุดเกิดเหตุนะคะก็เจอแล้วเรียบร้อยคือตอนแรกมีความเป็นห่วงว่าโอ้ยถ้ามันได้กลิ่นขนาดนี้มันต้องมีไอระเหยต้องมีค่าอะไรออกมานะก็เลยต้องบอกว่าใครที่ผ่านตรงนั้นนะขอเลยอย่าสูบบุหรี่เลยต้องเด็ดขาดห้ามก่อประกายไฟเด็ดขาดต้องควบคุมห้ามคนที่แบบไม่รู้เรื่องอะเข้าใกล้นะคะ สาเหตุของการรั่ว

0: ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อวานทางกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าชัชชาติสุทธิพันธ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประสานทุกหน่วยติดตามสถานการณ์จนกว่าพื้นที่จุดนั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเนี่ยกลัวอย่างเดียวกลัวว่าจะมีประกายไฟ
1: ครับ
0: เรื่องใหญ่นะคะไม่ใช่เรื่องเล็กนะแล้วก็เมื่อวานที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานลงพื้นที่นี่นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้บริษัทขนส่งทางท่อชื่อบริษัทบัสกับบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกเข้ามารับผิดชอบแก้ไขโดยด่วนก็คือเป็นของสองบริษัทนี้นะเป็นเจ้าของระบบท่อน้ำมันก็ต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วนและฟื้นฟูพื้นที่กลับเข้าสู่สภาพเดิมโดยเร็วและต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะประเมินผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นจุดรั่วที่ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการที่คายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณนั้นโดยเฉพาะเลยค่ะตัวรั่วได้ยังไงเนี่ยน่ากลัวมากนี่ค่ะ
1: คร
0: ับ แต่ก็รู้แล้วเจ้าของท่อก็คือสองบริษัทที่ว่านี้นะคะ
1: อืม
0: น้ำมันรั่วใต้พื้นใต้ดิน
1: น่ากลัวแต่กว่าจะรู้ไม่รู้ว่ารั่วมานานหรือยังเนาะ
0: นั่นสิ
1: โอ้เนี่ยต้องคนเห็นหรือได้กลิ่นเนี่ยพอแสดงว่ามันก็ต้องออกมาพักหนึ่งแล้วนะฮะที่จะเห็นมันนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ครับผม
0: ใครได้กลิ่นใครก็ช่วยเนาะช่วยแจ้งกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะขณะที่เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมแก้ไขปัญหาศึก2สถาบันนะพี่อุเทนกับปทุมวันนะฮ
0: ะ
1: หลังจากที่ล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมันทำให้สังคมตื่นตัวแล้วเพราะว่าขึ้นไปแทงกันถึงบน BTS สยามนะครับ
0: โอ้
1: ซึ่งแน่นอน
0: มากเลย
1: นะพี่เหรอที่สยามเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักศึกษาหรือคนทำงาน
0: คนเยอะมากอ่ะมันวันนึง
1: นักท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวต่างต่างชาติด้วย
0: จริงมันเป็นศูนย์รวมเอาจริงๆนะเหมือนญี่ปุ่นอะเหมือนโตเกียวย่อมๆเลยนะ
1: เออมันเป็นแหล่งเปลี่ยนขบวนรถ
0: โดยเฉพาะบริษัทรถไฟฟ้านะมันเหมือนญี่ปุ่นแล้วอะเดี๋ยวนี้คนเยอะจริงๆอะ
1: ใช่ผมว่าขึ้นไปแทงกันทั้งหมดนะครับต่างแหล่งก็เลยทำให้
0: ดูสิ
1: เออเจ้ากระทรวงอย่างดร.เชนนะครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยนะฮะก็เล็งเห็นว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ปลอดภัยละเออก็เลยหามาตรการนะครับเพื่อที่จะยุติตึกสถาบันสองสถาบันนี้นะฮ
0: ะ
1: ก็เมื่อวานนี้เชิญทางผู้บริหารของสองสถาบันมานะครับแล้วก็มีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมีผู้บังคับการศูนย์สืบนครบาลนะครับมีท่านอธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมคือจุฬาเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคือพื้นที่ของอุเทนตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ติดรั้วแล้วติดรั้วเตรียมอุดมไล่ไปติดรั้วจุฬานะครับก็เป็นพื้นที่ของจุฬาก็เรียกทุกฝ่ายมาเอายังไงกันดีเราจะยุติปัญหานี้ยังไงกันดีเคยมีกรอบเคยมีแนวทางเคยมีการประชุมไว้ทุกอย่างหมดละคำสั่งศาลปกครองสั่งให้อุเทนออกอุเทนไม่ยอมออกนะครับแล้วจะทำยังไงกันดีนะครับมาตรการในยุคด็อกเตอร์เชนนะฮะสั่งปิดพื้นที่เลยครับจะไม่มีการเรียนการสอนไป3เดือนทั้ง2สถาบันเลย
0: โ
1: อ้2สถาบันเลยเพื่อไม่ให้มีความว่าเฮ้ยเองอยู่ได้ข้าอยู่ไม่ได้ไม่ต้องปิดไปเลยนะครับ
0: ปิดทั้งคู่เลย
1: ใช่แต่อุเทนเนี่ยมีแนวทางในการหาสถานที่ใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้น3เดือนเนี้ยที่ใหม
0: ่ต้องย้ายอยู่แล้ว
1: ต้องย้ายที่ใหม่ต้องเสร็จแล้วถามแล้วถ้าไม่เสร็จถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเขาก็ต้องขอกลับมาเรียนที่นี่ก่อนจนกว่าที่ใหม่จะเสร็จดร.เชียนบอกไม่ครับถ้าที่ใหม่ยังไม่เสร็จขยายเวลาปิดเพิ่มจนกว่าที่ใหม่จะเสร็จ
0: แต่ช่วงระหว่างปิดนี่คือเรียนออนไลน์หรือไม่
1: เรียนออนไลน์ก็จะมีการปรับแผนการเรียนการสอนให้ไม่กระทบกับตัวเด็ก
0: ออนไลน์ไปเลย
1: ก็ให้เรียนออนไลน์นะฮะ
0: ไม่ต้องมากันเลยทีเดียวไม่ต้องมาเจอหน้ากันเลย
1: ใช่สามเดือนนี้ไม่ให้เข้าพื้นที่หาที่ใหม่ซะถ้าหาที่ใหม่ยังไม่ได้ก็ขยายเวลาไปเรื่อยๆขยายเวลาไปเรื่อยๆนะครับ พูดง่ายคือจะไม่กลับเข้ามาใช้แล้วครับจะไม่กลับเข้ามาแล้วส่วนในปทุมวันใน3เดือนนี้ปิดไปก่อนนะครับ3เดือนปทุมวันหลังจากนั้นในระยะยาวให้เตรียมหาสถานที่ใหม่เพื่อรองรับจริงๆนะสถานีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอื่นเยอะแยะนะครับเดี๋ยวมารู้แหละเขาก็อยากจะอยู่ที่นี่กันนะมันก็ใจกลางเมืองมันก็อะไรก็ตามเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็ปทุมวันเนี่ย3เดือนเนี่ยกลับมาได้แต่ว่าต้องห้ามไม่เกิดเรื่องอีกต้องห้ามมีเรื่องมีราวอีกถ้าเด็กยังไปก่อเรื่องให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้ายังก่อเรื่องอีกก็ย้ายออกครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการไปหาสถานที่ใหม่ว่าจะไปอยู่วิทยาเขตไหน
0: ให้เลือกเองเลยให้ย้ายออก
1: แล้วผมก็ไปขอข้อมูลจากทางกระทรวงมาจากทางนะฮะกระทรวงเนี่ยนะฮะจากอุดมศึกษามาที่คือปี68คือก่อนหน้านี้อุเทนเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโอกาสใช่ไหมเพราะสถาบันเขาเป็นสถาบันที่แบบพัฒนาเด็กที่จบออกมาเรื่องเกี่ยวกับด้านการช่างผลิตช่างนะฮะให้กับประเทศประธานโทษปี68มีเด็กจบ14คนนี่ตัวเลขจากกระทรวงเลยนะฮะมีการศึกษา 2,568 มีเด็กจบการศึกษา14คน
0: แล้วเด็กหายไปไหนอ่ะ
1: ที่เหลือทำอะไรกันฮะเด็กปัจจุบันมีอยู่668คน
0: แต่จบแค่14คน
1: ปีแล้วจบ14คนนะฮะตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะฮะ
0: ก็ยังไม่อยากจบยังอยากอยู่ต่ออย่างนี้หรือยังไง
1: แล้วคือพอผลิตนักศึกษาออกมาได้เท่านี้เนี่ยโอ้แต่ว่าเวลาที่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยนะฮะดูสินะครับส่วนเด็กปทุมวันเนี่ยจบ75คนปี68นะจากจำนวนนักศึกษาเนี่ยตอนนี้มีอยู่1,689คน
0: โอ
1: ้มันให้สังคมให้ตัวเลขเอาไว้ให้สังคมตัดสินนะว่ามันน้อยไปไหมกับการ
0: มันเกิดอะไร
1: มีพื้นที่20กว่าไร่แล้วอยู่ตรงเนี้ย
0: นั่นแหละมันคุ้มหรือเปล่ากับเอาจริงๆนะกับบรรดาคุณครูผู้สอนอาจารย์นี่นะคะต้องทุ่มเทขนาดหนักขนาดไหนทั้งสถาบันเนาะแล้วเด็กจบออกมาแค่นี้เพื่อออกมาทำงานแค่14คนอย่างเงี้ยคุ้มไหม
1: ปี68 14คน
0: คุ้มไหมคะ
1: แล้วถ้าแลกกับการมาตีกันสูญเสียกันมีพลเมืองดีโดนลูกหลงอะไรท่ามกลางใจกลางเมืองแบบเนี้ย
0: ก็จากนั้นก็เห็นด้วยแล้วล่ะที่กระทรวงอวจริงละแย่เลยสามเดือนดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาให้แบบลืมไปเลยว่าเคยมาสยามครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เด็กพวกนี
1: ้
0: เอาให้ลืมไปเลยไม่งั้นก็ไม่เลิกนะคะแล้วตีกันเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะแบบเดือดร้อนเฉพาะคู่กรณีนะคนอื่นก็เดือดร้อนไปทั่วมีคนเคยโดนลูกหลงนะไปบาดเจ็บไปอะไรต้องเยอะต้องแยะนะครับลุง
1: ใช่สินะคือค่านิยมเนี้ยมันควรหมดไปได้แล้วพี่เนาะ
0: ค่ะมันควรจะจบได้ละไอ้เรื่องเนี้ย
1: ไว้เวลาคุณทำงานยังไงคุณก็ต้องออกมาเจอกัน
0: ใช่นะคะไม่รู้คืออะไรเนาะก็ต้องแบบนี้แหละนะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุ๊บฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: อย่า

0: ับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ทั่วโลกนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่10เดือนกันยายน2569นะคะก็ยังคงต้องเกาะติดบทสมภพซะหน่อยเนาะพี่แกเป็นตำรวจอยู่ในโรงพักแถวนนทบุรีนะคะไปออกรายการตามหาใครดีตามหาเนื้อคู่แล้วกันนะคะที่เรารายงานไปเมื่อวานว่ามีสาวๆนะคะสวยๆยอดเมื่อวันซืนอยู่ที่ 8,000 กว่าแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วมั้งคะที่สนใจจะมาให้หมวดสมภพได้เลือกนะคะโอ้ก็เป็นไวรัลนะคะดังอยู่เป็นอาทิตย์แล้วเนาะล่าสุดโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังย่านนนทบุรีนั่นแหละค่ะเตรียมจะสัญญกรรมเสริมหล่อให้กับหมวดสมภพฟรีโอ้โหคราวนี้แหละจากคนสมัครเป็นหมื่นเนี่ยคงเป็นแสนละค่ะนะร้อยตำรวจโทสมภพนะคะเป็นรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามโรงพักแห่งหนึ่งแถวนนทบุรีนะคะถูกอดีตภรรยาที่อยู่กินกันมาจดทะเบียนสมรสด้วยนะ24ปีแอบไปปันใจให้กับครูสอนขับรถจนทำให้พี่หมวดเกิดความเครียดอย่างหนักนะคะบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเนาะแทบจะคิดสั้นหลายครั้งจนกระทั่งยื่นฟ้องชู้กับอดีตภรรยาเป็นเงิน3ล้านบาทก่อนที่จะไปจดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ประกาศนี่แหละรับสมัครนะคะเพื่อนคู่ใจคนใหม่นะใครที่แบบถูกตาต้องใจหรอจะให้เงินเดือน 30,000 รถ1คันพร้อมบ้านด้วยนะคะจากนั้นก็มีสาวแก่แม่ม่ายเป็นหมื่นมาสมัครอยากจะเป็นคุณนายหมวดสมภพกันไม่ขาดสายเลยนะคะก็ล่าสุดเลยเจ้าของโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะทุ่มให้เลยหมายถึงว่าทุ่มสัญญกรรมนะไม่ใช่ทุ่มทำร้ายนะคะจะสัญญกรรมหมายถึงว่าจะเสริมหล่อให้นะคะกับร้อยตำรวจโทสมภพหรือหมวดสมภพเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาประสานไปแล้วว่าให้พบเจ้าของโรงพยาบาลเลยคือหมวดสมภพเนี่ยแกเคยคุยไว้พูดไว้เองในรายการหนกระแสว่าเดี๋ยวจะนำเงินที่เคยดูแลอดีตภรรยาเนี่ยมาเสริมรอมาเข้าฟิตเนสสักหน่อยตามที่ตัวเองตั้งใจอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พอไปเจอเจ้าของโรงพยาบาลเสริมความงามนะก็มีเจ้าหน้าที่แผนกศัลยกรรมมาขอถ่ายรูปกับพี่หมวดกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าแกเป็นคนดังแล้วนี่เจ้าของโรงพยาบาลนี้บอกว่าได้ทราบเรื่องราวแล้วก็รู้สึกสงสารเป็นอย่างมากโรงพยาบาลก็พร้อมจะเสริมหล่อให้ตามที่หมวดประกาศในรายการนะคะแม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเท่าไหร่จะทำให้โดยไม่คิดมูลค่าเลยฟรีเลยเพราะที่คุยกันนะคะก็บอกว่าตัวสมภพนั้นเป็นคนตลกมีอัธยาศัยดีนะเจ้าของโรงพยาบาลสัญญกรรมความงามชื่อดังแถวเมืองนนท์บอกว่าตัวเองยังอยากจะสมัครเป็นคุณนายปวดสมภพเลยคิดดูแต่คงคิวยาวแล้วล่ะก็ทราบว่าตอนนี้ยอดสมัครเป็นหมื่นแล้วนะคะถ้าต่อคิวคงยาวไปถึงปีหน้าก็ได้คุยกันเรื่องเสริมจมูกก่อนอันดับแรกนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเสริมดั้งก่อนเลยแล้วก็ทำริมฝีปากที่หนาแก้รอยตีนกาที่หน้าผากให้แล้วก็แก้หางตาทั้งสองข้างแต่ทั้งหมวดบอกว่าโอ๊ยไม่เอาไม่อยากทำเยอะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวแฟนเพจที่สมัครมาเป็นคุณนายจะจำไม่ได้ก็เลยขอแค่ทำในส่วนของตีนกาที่หน้าผากกับหางตาทั้งสองข้างก็พอจะมาเสริมดั้งเนี่ยไม่เอาแกไม่อยากเสริมเพราะว่าไอหางตาทั้งสองข้างเนี่ยเวลายิ้มแล้วเนี่ยเห็นจนเด่นชัดเป็นรอยย่นเลยนะคะคราวนี้โรงพยาบาลก็ไม่ขัดขืนเนาะไม่ซื้อด้วยก็จะทำให้ในส่วนที่เจ้าตัวต้องการอยากจะทำแค่นั้นนึกภาพดิแกเป็นสารวัตรนะยังอยู่ในราชการใช่ไหมเสริมดั้งแล้ว กว่ามันจะถอดไอ้ถอดเสื้อตรงดั้งได้เนาะเวลาไปทำงานน่ะสภาพจะต้องไปอยู่ยังไงเจ๊บอกว่าไม่เอาแค่นี้แหละยกหางตาขึ้นมาหน่อยทั้งสองข้างแล้วก็ลบรอยตีนกาที่หน้าผากให้นะคะเจ้าของโรงพยาบาลก็บอกโอเคนะคะได้เลยเอาที่แบบเจ้าตัวต้องการนะคะก็นัดหมายพบกันให้พบแพทย์เพื่อชำนาญการด้านศัลยกรรมนะคะหมวดบอกว่านี่แหละในจริงก็อยากจะเปลี่ยนแปลงทุกส่วนให้รองมันพระเอกนั่นแหละแต่ว่ากลัวเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ายังอยู่ในราชการยังเป็นตำรวจอยู่เดี๋ยวเวลาไปเข้าเวรหรือไปออกตรวจบรรดาสาวแก่แม่ไม้ที่สมัครมาเป็นคุณนายจะจำเอกลักษณ์และหน้าตาของหมวดสมภพไม่ได้ก็เลยขอทำแค่นี้นะคะเอาแค่ลบรอยตีนกาตรงหน้าผากกับหางตาเบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวถ้าปรึกษาหมอศัลยกรรมอีกวันสองวันนี้ก็จะขอคิดดูก่อนว่าจะเพิ่มตรงส่วนไหนได้บ้างแต่ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดไม่ขอทำทั้งหน้าก็กลัวว่าเดี๋ยวผู้สมัครมาเป็นคุณนายแกก็ย้ำเรื่องนี้ว่าคนกลัวผู้สมัครจะมาเป็นคุณนายจะจำไม่ได้มากกว่านะที่ไม่ได้อะไรก็เลยต้องขอโทษทุกคนที่ยังตอบคอมเมนต์ไม่หมดตอนนี้นะที่เข้ามาเป็นหมื่นเนี่ยนะคะยืนยันว่าจะค่อยๆทยอยตอบไปเรื่อยๆเมื่อมีเวลาว่างขอบคุณที่สงสารและเอ็นดูนายตำรวจแก่ๆคนนี้มากไม่คิดว่าจะมีคนสมัครมาเป็นคุณนายเกินกว่าที่คิดไว้โอ้โหดูสิแกไม่ดังได้ยังไงล่ะอย่างเงี้ยนะคะจุดๆนะคะโรงพยาบาลชื่อดังก็เตรียมศัลยกรรมให้ฟรีนะคะเดี๋ยวจะเสริมหล่อให้เดี๋ยวเราดูว่าจะออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องบันเทิงในรอบสัปดาห์นะคะก็ก็น่ารักดีนะก็ไม่ได้เหยียดบังเวลาราชการนะคะก็ไม่ว่ากันทีนี้ค่ะมาถึงเรื่องของคนนี้ก็เป็นคุณหมอนางสาวไทยอ่ะทุกคนคงจะรู้จักกันดีเนาะหมอเทียบลัลนาคุณล่าสุด39แล้วเหรออุ้ยดูแล้วไม่ใช่เลยนะเพราะว่าจำได้ว่าเพิ่งจะได้ตำแหน่งนางสาวไทยไปไม่นานนะคะหมอเทียบบอกว่าตอนนี้เข้าสู่วัย39ปีแล้วจะไม่ขอแบกภาระอะไรทั้งสิ้นแล้วเอ้าจะไม่เป็นหมอแล้วเหรอไม่เป็นนางสาวไทยแล้วนางสาวไทยก็เป็นอดีตไปเพราะว่าปัจจุบันหมอเทียบทุกคนก็รู้ว่าหมอเทียบก็เป็นสาวหล่อเนาะแกบอกว่าตอนนี้นะคะวัยใกล้40เนี่ยไม่ขอแบกภาระเกินตัวจะสารฝันวัยเด็กเตรียมบินไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วอ้าวนี่เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยนะคะเรื่องของอันเนื่องมาจากว่าก่อนหนึ่งเนี่ยอยู่ๆคนก็ตกใจว่าหมอเจี๊ยบนี่นะคะแพทย์หญิงลัลนาต้องธรณินประกาศขายบ้านค่ะเป็นบ้านหรูด้วยพร้อมกับวางแผนชีวิตว่าจะไปต่างประเทศนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะมีปัญหาอะไรไหมก็หมอจะบอกว่าก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยตอนนี้ก็มาตระหนักรู้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นทั้งการวิ่งทั้งเต้นแอโรบิกหรือการกีฬาใหม่ๆอย่างไฮล็อกซึ่งจะมองว่าการแพทย์นั้นเป็นเพียงปลายทางแต่ว่าการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจคือหัวใจสำคัญก็เลยมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองว่าทำอะไรก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องหักโหมจนเกินไปน้องดงนี่คือ
1: ครับพี่ตีคร
0: ับ หมอเทียบนางสาวไทยค่ะจะบอกว่าตอนนี้อายุ39เนี่ยเริ่มเห็นสัจธรรมชีวิตแล้วเป้าหมายเปลี่ยนเน้นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความสูญเสียเพราะฉะนั้นในระยะสั้นนี้เนี่ยวางแผนสารฝันตัวเองในวัยเด็กย้ายไปเรียนที่ญี่ปุ่นสักปีนึงแกมุ่งมั่นมากนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแฟนเนี่ยแฟนสาวเนี่ยกำลังจะจบปริญญาโทด้านจิตวิทยาจากจุฬาเพื่อจะเปิดธุรกิจด้านบำบัดจิตใจเพราะฉะนั้นระยะทางระหว่างไทยญี่ปุ่นไม่ได้เป็นปัญหาสามารถบินไปบินมาบินกลับได้สื่อสารผ่านวิดีโอคอลกันได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้น ขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้คือเนื่องมาจากว่าหมอเจี๊ยบเนี่ยแกประกาศขายบ้านหรูลงแล้วทีนี้คนบอกว่าโอ้ยหมอเจี๊ยบถังแตกแน่นอนจะขายบ้านหรูทำไมบ้านริมทะเลสาบแกน่ะหมอเจี๊ยบบอกว่าไม่ประสบปัญหาทางการเงินอะไรเลยแต่มาจากการตกตะกอนชีวิตแล้วว่าบ้านที่อยู่กันสองคนเนี่ยนะมันใหญ่เกินความจำเป็นแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลเชื่อไหมค่าไฟแก 20,000 อ่ะ
1: เปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ได้ดีอย่างนั้นเจ๊บอกว่าอยู่2คนมันเกินความจำเป็นแล้วค่าไฟ 20,000 เนี้ยบ้านหลังแรกใส่ทุกความฝันลงไปมีบ่อปลาตู้ปลามีห้องเกมก็อยู่จริงอ่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบเมนเทนแนนซ์อะไรเลยคราวนี้มาตกตะกอนได้ว่าต้องลดขนาดแล้วมันสบายตัวขึ้นปล่อยวางความอยากที่ว่านั้นเพื่อเอาเงินส่วนต่างไปใช้ชีวิตดีกว่าไปเที่ยวพักผ่อนไปกินของอร่อยแกบอกว่ามันรู้สึกว่ามันเกินความจำเป็นไปประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยอยากจะไปใช้ชีวิตแล้วเพราะว่าแกคงไม่คิดจะมีลูกแล้วไงก็อยู่กันสองคนกับแฟนสาวแล้วก็จะไปพักผ่อนด้วยเรียนด้วยไปญี่ปุ่นจะไม่ขอแบกภาระที่เกินตัวก็ดีนะ
1: นี่แหละสุดท้ายฉันจะทำ
0: แบบนี้
1: ชีวิตครับผม
0: นะคะ
1: คือถ้าคนเราแบบว่าปล่อยวางได้หมายถึงว่าไม่ต้องไปคำนึงถึงคนอื่นอะเอาแต่เราอะ
0: เอ
1: าให้พอดีอะให้มันพอดีอะ
0: จริงแล้วไม่เดือดร้อน
1: ดีเองครับผม
0: ไม่เดือดร้อนคือหมอเจี๊ยบบอกว่าตอนนี้นะพอทำงานพอเจี๊ยบจริงๆก็ยังเป็นแพทย์อยู่นะไปทำงานไปตรวจคนไข้อะไรพวกนี้นะคะก็ทำแค่นั้นไม่เปิดคลินิกไม่อะไรมาออกกำลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ดีกว่าเป้าหมายเปลี่ยน
1: เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนโรงพยาบาลเหมือนญาติไปเจอโรงพยาบาลนพรัตน์นะไม่รู้อันนี้ปีที่แล้วนะไม่รู้ตอนนี้ย้ายหรือยังนะ
0: อยู่นพรัตน์แล้วเหรอ
1: ใช
0: ่โอ
1: ้
0: ที
1: ่
0: ก่อนหน้านี้เหมือนจะอยู่ราชวิถีหรือรามาค่ะแต่ก็มีสิทธิ์ย้ายได้เพราะว่าก็อยู่ในเครือเดียวกันเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็ดีนะนี่ถือว่า
1: เป็นก็นำมาปรับใช้ได้นะ
0: โดยปรับใช้ได้นะเอาเป็นตัวอย่างได้อะว่ามันไม่ต้องทำอะไรที่แบบเกินตัว
1: ได
0: ้ชีวิตที่แบบพอดีสบายสบาย
1: เช่นเมื่อวานเนี่ยเรามีเงินผมที่ได้เงินมา200วันนี้เมียให้มา100เดียวแหละก็พยายามคิดว่าโอ้มันก็เราก็พอดีตัวเนาะแต่จริงเปล่านะเออแต่ใน
0: ใจน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: กัดกรามใช่ไหมใช่ไหม
1: ในใจคืออย่าให้รู้ที่ตอนเดี๋ยวยิบเองเดี๋ยวยิบเอง
0: แต่ว่าเธอไม่ยอมบอกว่าเธอซ่อนเอาไว้ที่รถที่รองเท้าที่ถุงเท้าที่อะไรตรงไหนอ่ะ
1: ไม่รู้ยังไม่รู้แหล่งก่อนเดี๋ยวรู้แหล่งว่าอะไรแล้วก็ไม่งอน
0: ยังไม่รู้
1: ครับผม
0: จูนอยู่ตรงคันชนรถแต่จูนไปดูดิ
1: ซ่อนไว้ซ่อนไว้อย่าไปบอกหรือไม่อย่าไปบอก
0: แล้วลืมมีไหมแบบว่าลืมอะซ่อนลืมแล้วเวลาซักผ้าแล้วเจออะมีไห
1: มเครื่อง
0: ม
1: ัน
0: ปันเครื่องมันปันออกมา
1: ต้อนจนแบบว่า
0: เดี๋ยวนี้มันดีอย่างอะไรรู้ไหมน้องต้องขอบคุณน้องต้องขอบคุณกรมธนารักษ์ใช่ไหมเขาผลิตธนบัตรปันยังไงก็ไม่ยับอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ครับแบงค์ไม
0: ่
1: เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเลยจริงไม่ต้องเอามาตากด้วยซ้ำนะปันยังไงก็ไม่ยับไม่ย่นไม่ขาดไม่อะไรเลยอ่ะเขาขอบคุณเลยนะเขาทำดีมากเลยธนบัตรไทยอ่ะ
1: จริงยิ่งเป็นรุ่นเมื่อก่อนมันจะมีรุ่นหนึ่งที่ออกมาแล้วเป็นเหมือนกระดาษลื่นๆเหมือนพี่แบงค์ที
0: ่เป็นแต่รุ่นนั้นอ่ะ
1: ลื่นมันเคลือบเหมือนลื่นๆอันนั้น
0: ปันไปเถอะปันแห้งปันอะไรไม่ยับไม่ย่นนะขอบคุณครับผู้ชายทั้งหลายต้องขอบคุณเลยนั่นน่ะไม่ยับนะคะให้ต้อนดีนะเมียซักผ้าเจอทุกรายแล้วแต่ว่าต้องตำหนิเนี่ยร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของผู้ชายนะไม่ต้องทำกระเป๋าเยอะก็ได้นะคะกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยทำไมอ่ะฮะ
1: คุณผู้หญิงคนไม่เจอเหรอครับ
0: ใช่เราไม่เข้าใจว่าร้านตัดกางเกงผู้ชายเขาทำกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยทำไปเพื่ออะไรทำไมเออคุณจับเย็บยากแล้วนั่นอ่ะเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่มันไปแล้วมันออกมาหมดเออ
1: คนออกแบบเข้าใจหัวอกผู้ชายต้องซ่อนเงินเป็นแหล่งซ่อนเงินภรรยาก
0: างเกงซ่อนเงินผู้ชายไปซื้อสิคะกางเกงซ่อนเงินน่ะเออละราคาแพงหน่อยเพราะกระเป๋ามันเยอะแต่เครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ซ่อนตรงไหนมันก็ปั่นออกมาหมดค่ะเขาบอก
1: เออใช่ใช่ใช
0: ่ปั่นดีมากค่ะวันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยวันนี้ได้ร้อยนึงแล้วคนแล้วไทยช่วยไทยพัดหมดแล้วหรอเออ
1: จะ
0: เติม
1: ม
0: าเติมไทยช่วยไทยพัดร้อยนึง
1: เราใช้ไทยพัดแล้วเราก็พับแบงค์เก็บไว้ก่อนพับแบงค์เก็บไว้ก่อนตามแบบหมอเสียพอเพียง
0: พอเพียงนั่นแหละวางแผนชีวิตใหม
1: ่ครับผมอ่ะมาดูน้องเลิกลักนะครับเลิกลักนี่เขาเป็นอินฟลูนะฮะ
0: ไอ้ชื่อคน
1: เออชื่อเลิกลักนะเออทีนี้เลิกลักกำลังมีปัญหาในชีวิตกับเป็นปัญหาครอบครัวนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเขาโพสต์นะว่าตอนนี้ทำงานมาเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเอาเงินไปทิ้งเหมือนเอาเงินไปถมทะเลเออเพราะอะไรให้แม่และแม่เนี่ยเหมือนกับมีผู้ชายคนใหม่เข้ามาในชีวิต
0: โอ้ครอบครัว
1: ให้แม่ให้เงินแม่ทุกเดือนแต่แม่เนี่ยไม่เหลือเงินกินข้าวแม้แต่บาทเดียวเรื่องที่จะโกหกลูกๆเอาเงินลูกๆไปน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเลิกลักเธอก็โพสต์ตัดพ้อนะครับว่าเนี่ยเธอกับพี่ชายนะทำงานหนักปั่นโซเชียลทำคอนเทนต์อะไรต่างๆทำงานทุกวันนะครับให้เงินเดือนแม่นะแต่เขาบอกว่าตั้งแต่มีผู้ชายคนนี้เข้ามาในครอบครัวในชีวิตเนี่ยนะครับความสุขในบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไป มันแทบจะไม่เหลืออะไรเลยมันถือว่าเป็นจุดพลิกผันนะครับคำถามของแม่ที่เคยถามลูกว่ากินข้าวหรือยังลูกเหนื่อยไหมคำถามพวกนี้ไม่เคยได้ยินจากปากแม่อีกเลยมีแต
0: ่
1: คำพูดที่ว่าขอเงินหน่อยแม่มีเหตุผลที่จะใช้เงินต่างๆนานาตั
0: ้
1: งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับนะให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอให้พันหนึ่งมาขอหมื่นพอเริ่มให้หมื่นจะมาขอแสนนี่ฮะเลิกลากบอกว่าตอนเนี้ยอย่างที่เธอเปรียบอะเหมือนกับเอาเงินไปถมทะเลอะพี่เหมือนเอาเงินไปถมทะเลให้เท่าไหร่ก็หมดนะครับตอนนี้ลามไปถึงบ้านเอ่ยรถเอ่ยที่ดินเอ่ยทองในหลัก10 บาทขึ้นไปเอ่ยเนี่ยก็เหมือนจะหมดแล้วที่ให้แม่ไว้
0: แม่ไปเปย์หมายถึงว่าเปย์คนอื่นเหรอแฟนใหม่นี้เหรอ
1: ใช่เขาบอกตั้งแต่มีแฟนคนใหม่ผู้ชายคนใหม่เข้ามาในบ้านเนี่ยนะครับนั่นแหละแม่เลิกๆก็เนี่ยขอเงินจากที่เคยถามลูกถามไทยจาระทุกสุขดิบก
0: ็
1: เปลี่ยนเป็น
0: จำได้แล้ว
1: เรื่องเงินอย่างเดียว
0: น้องเลิกๆนี่เป็นคนเดียวกับตอนนั้นเขาโพสว่าถูกลอตเตอรี่ 5,000 กว่าใบได้เงิน11 ล้านไหมคนนี้นะ
1: คู่นี้นะน่าจะใช่อะ
0: ใช่ใช่เออเขาซ
1: ื้อลอตเตอรี่
0: เยอะมากคู่ก็เป็นคู่พี่น้องกันนะเลิกลักเนี่ย
1: ใช่เขาทำคอนเทนต
0: ์ใช่ใช่อ
1: ะไรต่างๆมาแล้วเขา
0: ซื้อลอตเตอรี่ทีละ 5,000 6,000 ใบแล้วถูกรอบนั้นน่ะ 5,000 กว่าใบไม่ได้ถูกรางวัลที่1นะถูกเลขท้ายนี่แหละแต่ได้ไป11 ล้านอ่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะเขาซื้อเยอะ5,000 5,000 6,000 ใบจำได้แล้ว
1: ครับ

0: โอ้อืมก็มีตังค์แม่ก็เลยแบบ
1: แต่ที่ผมเขาทำคอนเทนต์หนึ่งเขาก็พวกนี้เขาว่านะคอนเทนต์เขาเป็นแบบครีเอเตอร์นะเขาก็น่าจะพอมีรายได้ประมาณหนึ่งอยู่นะ
0: คนตามเขาเยอะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้แหละทุกใจเพราะว่ามีคนเข้ามาเหมือนกับจะเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวแต่ว่าพฤติกรรมแม่เปลี่ยนไปอ่ะจากที่เคยดูแลลูกครับก็ไม่ได้ดูแลเหมือนเดิม
0: ก็ต้องไปดูแลคนอื่นด้วยเหรอ
1: เนี่ยก็เหมือนกับเขาคิดว่านะคิดว่าน่าจะเอาเงินไปให้ผู้ชายคนใหม่หมอพี่ก็ความสุขในบ้านก็หายไปนะก็เป็นกำลังใจนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นนะฮะ
0: โอ้เราเห็นแล้วแต่พอเดี๋ยวนี้นะเข้าค้นหานะคะ AI มันจะประมวลผลให้แป๊บเดียวเองได้เห็นหน้าคุณแม่ด้วยนะพี่ชายด้วยทั้งบ้านเลยคุณแม่ยังสาวค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมใช่ไหม
0: คุณแม่ยังหน้าเด็กเลยค่ะคุณแม่หน้าเด็กแล้วก็สองคนเนี่ยเป็นตอนนี้ก็มีบ้านมีรถเบนซ์แล้วก็ดูแลแม่เต็มที่เคยได้รับรางวัล Popular Creator of the Year จาก TikTok ด้วยนะเมื่อหลายปีก่อนแสดงว่าช่องเขาดังมานานแล้วล่ะ
1: ผม
0: ค่ะนะแม่ก็ถ้าลูกบ่นแล้วแม่ก็คงต้องเผาๆนะแม่นะทำไมนะบางทีมันก็ไม่เท่าใครออกใครเหมือนกันนะ
1: ตาม
0: ใช่ค่ะมีกีฬาไหมวันนี้ข่าวกีฬาโปรแกรมฟุตบอลวันนี้มีไหมไม่มีเนาะ
1: ฟุตบอลจะเป็นฟุตบอลยุโรปนะครับเป็นฟุตบอลยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกเตะกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่ารู้สึกถ้ากีฬาไทยต้องอันนี้ไหมพี่เมื่อวานวอลเลย์บอลชายเราไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อวานที่ตบเอาชนะไต้หวันนะ
0: อ๋อใช่ใช่เมื่อวานนี้แล้วมันมี
1: แล้วก็รู้สึกวันนี้ต้องแข่งรอบวันนี้ต้องแข่งรอบแปด
0: มาม่าด้วย
1: เลย
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องแข่งรอบแปดทีมเลยนะเพราะว่าถือว่าได้พักน้อยมากได้พักไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับ
0: เราเข้ารอบแปดทีมแล้วนะ
1: ใช่เราเข้าไปเจอกับเราเข้าไปเจอกับอะไร
0: เจอกับใครเราชนะไต้หวันเราชนะไต้หวันไปเข้ารอบแปดทีมไปชิงแชมป์เอเชียใช่สูบ
1: ใช่แล้วต้องบอกว่าเนี่ยเราจะมีเวลาพักไม่ถึง24ชั่วโมงออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลีย
1: นะครับเจอออสเตรเลียรูปร่าง
0: ไปเจอออสเตรเลียใช
1: ่นะฮะแล้วเมื่อวันครับ
0: ที่ร้องโอ้นี่คืออะไรรู้ไหมคะแนนเราขยับจาก98 97ขยับไปอยู่ที่อันดับ47ของโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
1: โอ้ขึ้นเยอะ
0: ขึ้นแรงเลยค่ะใช
1: ่ขึ้นเยอะจังครับ
0: เยอะมาก
1: โอ้
0: ค่ะอันดับโลกพุ่งแล้วนะฝ่ายหญิงเราอยู่อันดับ17ตอนนี้ฝ่ายชายอันดับ47แล้วนะคะ
1: เป็นกำลังใจต้องเชียร์ต้องเชียร์วันนี้นะครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งครับตบกับออสเตรเลียเราได้พักมาไม่ถึง24ชั่วโมงจริงด้วยนะครับนะแต่ว่าโปรแกรมมันมาอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้นะรอบ8ทีมถ้าชนะนี่เข้ารอบรองเลยนะมีลุ้นลุ้นไหมไม่รู้ล่ะนะครับเชียร์ไว้ก่อนเมื่อวานนี้วงการวอลเลย์บอลเขาก็มีดราม่านะพี
0: ่ค่ะ
1: ดราม่าเกี่ยวกับนี่แหละอดีตพิธีกรพี่ชายของพวกเรานะครับเจ๊บอยพี่บอยนายเอ็นเตอร์เทนนะพี่นายเอ็นเตอร์เทน
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เธอก็หันไปเป็นพิธีกรอิสระแล้วเนาะแล้วก็ทำเพจเกี่ยวกับวอลเลย์บอลนะครับ
0: อ๋อมีตอนที่เพจวันนี้ว่ามีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ริมเจ้าพระยา
1: ทำกิจการหลายอย่างนะ
0: มาเปิดเพจ
1: ลง
0: วอลเลย์บอล
1: ใช่ตอนนี้ทำเพจวอลเลย์บอลแล้วก็เวลาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราไปแข่งที่ไหนเนี่ยนะแกก็จะไปเชียร์ไปทำเพจนะครับตามไปสัมภาษณ์หลังเกมสัมภาษณ์ก่อนเกมอะไรแบบเนี้ยนะ
0: ฮะ
1: ทีนี้ที่เป็นดราม่าแล้วก็โดนกระหน่ำเนี่ยแม้แต่เพจซ้อเปาเนี่ยยังเอามาลงเลยนะพี่นะครับว่าเหมือนกับต่อว่าเธอไปลงโพสต์ว่าเหมือนกับตามเชียร์อยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนกับจะไปเคลียร์คนอื่นแฟนคนแฟนวอลเลย์บอลคนอื่นออกแล้วก็เหมือนกับยกตัวเองว่าเป็นกองเชียร์อยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยไปลงว่าทีมวอลเลย์ไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็มีสารพัดนะครับแต่ว่าต้นเรื่องมันมาจากโพสต์นี้ครับพี่บอยลงอย่างนี้พี่บอยลงบอกว่าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่ไม่มีสื่อและโซเชียลสนใจวันนั้นมีแต่คนสาบผลงานไม่มีใครปลื้มหลังหมดยุค7เซียนแพ้บ่อยจนคนเชียร์ยังต้องให้กำลังใจตัวเองแต่คนนั่งข้างสนามอย่างเราเชื่อว่าพวกเธอมันเลิศพวกเธอทำได้นี่แหละนะครับและบอยดีใจนะครับก็เธอก็ว่าเธอดีใจที่วันนี้เนี่ยใครก็มาห้อมล้อมทุกคนเพื่อความเก่งมีคนรักทั้งประเทศแล้วก็เป็นความดีใจแต่ประโยคแรกๆตรงนั้นแหละที่ทำให้ชาวเน็ตเขามีความรู้สึกนะครับแล้วทีเนี้ยพอเพจดังๆเข้าไปแชร์ไปลงเนี่ยคนก็เข้ามากระหน่ำต่อว่าพี่บอยใหญ่เลยพี่นะ
0: โอ้ว่าไม่ใช่คนเดียว
1: ว่าแบบว่าแหมเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันในวันที่ไม่มีสื่อหรือโซเชียลสนใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบว่าไม่นะเราก็สนใจเขามาตลอดนะเราก็ตามเชียร์เข้ามาตั้งแต่ก่อนยุค7เซียนอีกนะอะไรอย่างเงี้ยคนก็เห็นในคอมเมนต์นะคนเขาก็เข้ามาพูดถึงแล้วเขามาพูดถึงกันก็ไปประมาณนี้จะเป็นเรื่องเป็นราวนะพี่บอยลงว่าติดต่อทนายนิด้าไปแล้วนะครับใครที่ไปคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค
0: ์
1: เ
0: น
1: ี่ยประเภทแบบก็ต้องยอมรับว่าบางทีวอลเลย์บอลก็จะมีกลุ่มที่เป็นคนดูเขาก็จะเป็นแบบกลุ่มสาวสองกลุ่มกระเทยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจามันก็จะอาจจะรุนแรงกว่าทั่วไปมันต้องมีเน็บมีแนะมีแซะมีเน็บแซะมีอะไรแบบเนี้ยพี
0: ่มีบ้าง
1: เพราะฉะนั้นใช่พี่บอยบอกว่าพวกเรียนคีย์บอร์ดนี่ก็ต้องรับผลที่ตามมานะครับใครไปมงไปเม้นในที่แบบแล้ว
0: คุณทนายไปแล้วเหรอ
1: บูลลี่ดูถูกนั่นแหละเธอเลยอ่ะบางคนวิจารณ์โดยสร้างสรรค์เธอบอกเธอรับฟังนะเธอรับฟังแต่ถ้าเกิดว่าไปแนวแบบว่าด่าเตรียมตัว
0: ก็ไม่ไหวเตือนตัวเจอฟ้องแน่ค่ะ
1: เจอสิโ
0: อ
1: ้ค่ะผมไม่ยอมหรอก
0: มาดูอำนาจรื่นเริงสักนิดนึงนะคะหลังจากที่เมาอีกครั้งหนึ่งขอลาจอนนี่มือปราบกลับไปหาแม่ที่ศรีราชาก็มาเมาแล้วก็หลุดหลังจากนั้นจอนนี่ก็ตอนแรกประกาศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันและสุดท้ายก็ปวดสงสารไม่ไหวรับตัวกลับไปรักษาทางด้านจิตเวชเชิงลึกเพื่อเลิกสุราและยาเสพติดที่อุบลราชธานีนะคะล่าสุดนั้นจอนนี่มือปราบหรือว่าดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์ที่ตอนนี้ลาออกจากตำรวจแล้วนะคะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักธุรกิจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้โทรไปสอบถามอาการของนายรื่นเริงกับผู้ในการโรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงนะเพื่อจะได้แจ้งข่าวสารการรักษาตัวให้กับแฟนคลับทั่วประเทศหมอแจ้งข่าวบอกว่าอาการตอนนี้ยังคงให้ยานอนหลับและยาเพื่อถอนพิษอยู่และยังต้องควบคุมตัวเป็นระยะแต่ยังคุยไม่ได้ด้วยนะยังพูดคุยยังไม่ได้น่าจะอีกหลายวันถึงจะคุยได้ดีคงต้องใช้เวลารักษาอาการถอนพิษสุราและตัวยาเสพติดอีกสักพักหนึ่งไม่ได้ล็อกตัวแล้วตอนนี้ใช้ยาเป็นยานอนหลับอ่อนๆที่ใช้สำหรับลดอาการถอนพิษสุราแต่ว่าลดขนาดลงมามากกว่ายาสลบตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปก็คงอีก1สัปดาห์การถอนพิษสุราและยาเสพติดจะลดลงเหลือ0จากนั้นก็จะประเมินการรักษาตัวเป็นระยะต่อไปนี่ก็คือ

0: รักษาเนี่ยถ้าคนที่ติดยาหนักๆเนี่ยถ้าทำแบบนี้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยมันจะได้ไหม
1: แบบจับมัดจับอะไรแบบให
0: ้เออทำอย่างเงี้ยนี่คือโรงพยาบาลนี้ก็จริงจังมากกับอำนาจลื่นเลงแต่ว่าคนที่ติดยาที่แบบคลั่งกันอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศเนาะเราเห็นก็คือไปบำบัดแป๊บเดียวก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะ
1: ครับผมไม่รู้ว่า
0: หลักเกณฑ์
1: ขั้นตอนอะไรที่ว่าเอาไปบำบัดนี่แน่ๆเดี๋ยวว่าเขาบำบัดยังไงนะแต่ละโรงพยาบาล
0: เนี่ยชื่อโรงพยาบาลนี้เอาบอกชื่อก็ได้นะเพราะว่าคุณจอนนี่แกก็บอกชื่อนะชื่อโรงพยาบาลที่คุณจอนนี่พาอำนาจรื่นเริงไปรักษาคือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานี
1: อ๋อครับครับ
0: เออเขาใช้ยาถอนพิษเขาคือทำเป็นขั้นเป็นตอน
1: อ
0: ะใช่ไหมแล้วที่อื่นเขาบำบัดกันยังไงอ่ะทำไมรู้สึกว่ามันเลิกกันไม่ได้สักทียังงงมากเลย
1: ครับ
0: เนาะยังเตือนยังทั่วยังไอ้ที่จับก็จับกันได้เป็นรายวันใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าน่าลื่นเลงก็จะกลับมาเป็นคนเดิมได้หรือเปล่า
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เอาใจช่วยเอาใจช่วย
0: ได้ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ผม

0: เราจะพักฟังเพลงกันเลยไหมพี่หรือว่ายังไงดีครับผม
1: ได้เลยค่ะเพลงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
0: ครับผม

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟ

0: เหลือตามเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: สบายช่วงสุดท้ายนะคะน้องดงเชิญเลยค่ะ
4: ครับก็ขับรถแถวเส้นทางที่เป็นภูเขาที่ต้องระวังนะพี่เมื่อวานเนี่ยอยู่ๆมีหินจากเขาเนี่ยนะฮะตกลงมาทับใส่รถที่ขับอยู่บนเส้นทางที่ลำปางนะครับพี่
3: เออชีวิตเลยนะนั่นน่ะ
4: เนาะ
3: ค่ะ
4: คือผมเนี่ยขึ้นเหนือเด็กๆเนี่ยยิ่งขึ้นเหนือประจำจำได้เลยมันจะมีป้ายนะระวังหินร่วงอย่างเงี้ย
3: เออ
4: แล้วหลังๆเนี่ยผมเห็นเริ่มแขวงการทางเนี่ยเขาเริ่มแบบเอาปูนไปโบกแนวเขาที่ตัดถนนตัดผ่านเลยนะฮะเหมือนกับป้องกันหรือบางคนก็เอาตาข่ายอะไรไปกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางอำเภอเถินไปลี้นะครับหลักกิโลเมตรที่117เกิดอุบัติเหตุครับมันเป็นจังหวะพอดีหินหล่นลงมาแล้วรถคันนึงก็วิ่งมาพอดีหินทับใส่คนขับเสียชีวิตแต่ภรรยาที่นั่งมาด้วยรอดโอ้โหนะฮะมันอะไรจะพอดีขนาดนั้นเนี่ยดวงของคนนะพี่สีเพราะฉะนั้นก็จะว่าระวังก็ไม่รู้จะระวังยังไงเลยนะพี่เพราะเราก็ขับรถของเราไปดีๆเนี่ยเราก็ดูทางดูรถที่สวนมาดูอะไรแล้วใครจะไปคิดว่าหินมันจะหล่นลงมาทับรถก็โอ้ครับผม
3: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนาะแล้วมันเป๊ะพอดีนะจังหวะหนัก
4: จริงพี่เนี่ยคนเราเขาบอกถึงดวงถึงคาดเนาะนั่งไปเลยก็เสียชีวิตได้อะ
3: คือเวลาเราขับรถไปทางแถวนั้นน่ะก็จะมีป้ายแหละว่าเตือนระวังหินร่วงหินหล่นเนาะมีนะแต่ว่า
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่มันจะร่วงมาตอนไหนใครจะไปรู
4: ้นั่นสิฮะ
3: โอ้เนี่ยค่ะ
4: ก็จะให้เตือนว่าให้ระวังก็ไม่รู้จะระวังยังไงเลยนะพี่สีนะครับผม
3: ก็เดินทางไปไหนยังไงทุกคนก็ขอให
4: ้ปลอดภัยนะฮะ
3: ปลอดภัยเที่ยวคลาด
4: ปลอดภัย
3: เงินใครมีอะไรมีของดีมีอะไรก็บอกกันนะไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเออเอาสมมติ
4: ใช่ใช่
3: เดี๋ยวนี้เวลาเราเดินทางไปไหนถ้าเราเปิด GPS มันก็จะบอกว่าข้างหน้าถ้ามีอุบัติเหตุในพวกนี้เราก็ช่วยกันละเดี๋ยวมันก็จะเตือนเรามาเอง
4: ครับผม
3: แม้แต่ตำรวจก็รายงานได้นะเออคือเตือนกันนะคะต้องช่วยกัน
4: ครับ
3: เราได้กับขับรถให้ปลอดภัยกันทุกคนนะทุกคันด้วย
4: เออครับผม
3: พรุ่งนี้เจอกันตีห้าเหมือนเดิมนะคะ
4: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: คืบหน้าข่าว